0: จุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรง one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายัก
3: แนวทางสำคัญก็คือว่าจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาที่พักโดยที่ยกระดับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งในเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็จะมีการปรับเช่นเดิมเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินกี่ห้องใดๆตอนนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะทางคณะทำงานก็บอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นห้องรองรับไม่เกิน8ห้องผู้พักไม่เกิน30คนขยายมาตรฐานในการพักแรมในรูปลักษณะอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งรถบ้านเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยในกิจกรรมอื่นๆทางเรือเช่นแคนูคยักนะคะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนมากกว่าการเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดียวโดยกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้เพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้โดยควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.และขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการได้ถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนด้านบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดได้แจ้งปรับตารางเวลาให้บริการในวันฝึกซ้อมวันนี้โดยเรือข้ามฟากอาทิท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวังหลังรวมถึงเรือท่องเที่ยวธงฟ้าจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 12:00 น.จะแบ่งการวิ่งเรือเป็นช่วงนนทบุรีถึงพายัพและวัดราชสิงห์ขอนถึงราชวงศ์
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศ นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระวังมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจะตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมง
0: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
4: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวจึงตั้งใจเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
5: สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ก่อนถ้าจะซื้อปลากุเลาก็จะต้องไปนราธิวาสแต่ถ้าจะซื้อแบบเช็คก็ต้องไปประจวบคือมีงานอย่างนี้ก็ดีอะค่ะมันได้เห็นของเลยแล้วก็ได้ของกลับไปเลยแล้วก็มีไปรษณีย์ส่งไปด้วยมันสะดวกทุกอย่างเลยสะดวกให้ใช้ตังค์
6: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
4: ด้านนางสาวปินันทิยานันนาธรผู้ประกอบการร้านตะก้อหวายผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการนำสินค้ามาร่วมออกบูธครั้งนี้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและยังเป็นช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
7: เอกลักษณ์คือเราใช้ดินย้อมค่ะดินภูเขาไฟที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มมากเลยค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและทำให้เราเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มเมืองมากขึ้นเลยดีเลยนะง่ายต่อการตัดสินใจเพราะว่าสิทธิ์ก็คือลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายก็ดีเลยโครงการนี้เราชอบ
4: สำหรับยอดจำหน่ายตลอดช่วง7วันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่8ถึง14สิงหาคมมียอดรวมกว่า546ล้าน 874,249 บาทโดยส่วนสินค้าที่ได้รับความนิยม5อันดับแรกคือโอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมส่วนจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดสะสม5อันดับแรกคือจังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ลำพูนเชียงใหม่และขอนแก่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนบ้านย่านยาวตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายจาเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคไลมาลาดิดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาพบหารือกับนายคาลิลอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้โดยนายคุชเนอร์เรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในฉนวนกาซาพร้อมเน้นย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้ผู้แทนการเจรจาและคณะกรรมการสันติภาพพยายามกดดันให้อิสราเอลยอมรับแผนสันติภาพและเริ่มกำหนดกรอบเวลาสำหรับปฏิบัติการของแผนดังกล่าว
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะโฟเรสทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมาย
1: นายสเตฟานีแอนูสโฆษกสำนักงานบริหารภูมิภาควาลูเนียทางตอนใต้ของเบลเยียมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหลังพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของประเทศเผชิญไฟป่ารุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 18,750 ไร่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังแนวหน้าของไฟป่าดังกล่าวซึ่งกำลังลุกลามไปยังบริเวณชายแดนที่ติดกับเยอรมนีขณะเดียวกันทางการของเมืองมอนชาวในรัฐนอร์ดไรน์เวสต์ฟาเลนทางตะวันตกของเยอรมนีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณชายแดนที่ติดกับเบลเยียมอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีแม้ว่าไฟจะยังไม่ลุกลามเข้ามาในดินแดนของเยอรมนีแต่มลพิษทางอากาศจากหมอกควันไฟป่ามีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ยาวนานยิ่งขึ้น
12: นายมาราวีอัลมินุลลาชาลิฟ หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนังกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอัฟกานิสถานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติรายใหม่อย่างน้อย6รายในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนังกาฮาและจังหวัดคูนาโดยสาเหตุของจำนวนผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะโดยสาเหตุของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวนมากเดินทางกลับมาจากปากีสถานขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดนังกาฮายกระดับการรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมถึงประสานงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งอัฟกานิสถานและปากีสถานถือเป็น2ประเทศในโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าไชน่าโอเพ่น3สมัย6ต่อ10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกี4 Stock Glide ธนธรรมกุลกำจรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novik Women Runabout Spark Stock กมลวรรณเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Game คว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอบาวสต็อก 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิ่งเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยประพลทีมสปายเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติและลงแข่งขันรายการนานาชาติสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมโอเวอร์ออลโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีคว้าอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาผลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569โดยในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่ว วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับเพดานปานกลาง 87 ซมและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับเพดานปานกลาง 1 เมตร 18 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับเพดานปานกลาง 21 ซมและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับเพดานปานกลาง 21 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
14: 1 นาทีกับกปท.เมื่อโดนรถปาดหน้าอย่าขาดสติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการ Hazard Perception หลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบเลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่2หมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนการบริหารจัดการลุ่มน้ำชุมชนเมื่อน้ำมีมากเกินไปเหมือนเช่นเวลาที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำเข้ามา บางครั้งพายุก็รุนแรงจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชุมชนของเราได้ไม่แพ้กันทางหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปคือพยายามช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดปัญหากับน้ำอุปโภคบริโภคของทุกคนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคาดหวังจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
20: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
21: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
22: สวัสดีค่ะ
23: สวัสดีครับ
22: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างคะ
23: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับแรงไหลหรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมเมอร์ตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการดึงดูดการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นการเชิญชวนและก็การคลายอุปสรรคในเรื่องการค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับหลายประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในประเทศในอาเซียนและก็ในประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดก็จะเดินทางไปทางด้านออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เองเนี่ยไทยเองก็มี FTA กับทั้ง2ประเทศและเราก็มีการค้าขายนะครับกับทั้ง2ประเทศเนี่ยอย่างมากนะครับและก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ G20 คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยในหลายเรื่องรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและก็นิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างไทยออสเตรเลียด้วย แล้วก็ไปสร้างการกระชับสัมพันธไมตรีการไปพูดคุยระหว่างผู้นำแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
22: ค่ะเรามองว่าตลาดที่เราจะไปเปิดหรือเจาะเพิ่มเติมหรือว่าไปขยายฐานตลาดเดิมน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ
23: สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็ทำการค้าขายกับเขาในแง่ของการส่งออกทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับติดพันยางเกี่ยวกับทางด้านเครื่องประดับนะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆถ้าสินค้าไทยเองเนี่ยการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเรามีสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของนิติของทางด้านสินค้าทางด้านการเกษตรที่อาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ผักผลไม้นะครับแล้วก็เจาะตลาดเดิมๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของ

0: ให้เรามีโอกาสขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการคือเกินกว่า1 ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติเมื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วและจะเริ่มนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้ามาติดตั้งนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่สำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็สินค้าหรือธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางจนถึงขั้นสูงเราจะได้ข่าวคราวนะครับหลายๆประเทศก็มาตั้ง data center และก็เข้ามาประกอบชิ้นส่วนทางด้านฮิวแมนนอยด์นะครับเข้ามาลงทุนด้าน AI และก็เข้ามาลงทุนทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือ1คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นมหาลัยค้าไทยเนี่ยเราก็ทำงานกับหอการค้าไทยเรากำลังจะร่วมมือกับมหาลัยในจีนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน AI เพิ่มเติมและบุคลากรทางด้านรถยนต์ EV เพิ่มเติมนะครับโดยที่ทางมหาลัยในจีนเนี่ยที่มณฑลนานจิงเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดประชุมกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยต้องการแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยกี่คนในลักษณะแบบไหนเราจะได้ร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนเพราะเขาต้องการใช้คนไทยที่รู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับรู้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ชัดว่าน่าจะมีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ในอาเซียนเราไม่ได้มีปัญหากับใครเราวางตัวเป็นกลางและที่สำคัญก็คือว่าเรามีกฎหมายมีกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องและเราก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงมากระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่าประเทศไทยเองน่าจะยังเนื้อหอมนะครับและก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อไทยเนี่ยได้เติบโตในระดับสูงในอนาคต
1: ค่ะอย่างภาคเอกชนค่ะมองว่าแนวทางหรือความเสี่ยงไหนที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาอุดช่องโหว่หรือแก้ปัญหาเพื่อรับการลงทุนในอนาคตไหมคะ
0: คือผมคิดว่าจุดดีของการทำงานในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรอเศรษฐกิจนะครับก็คือการร่วมมือในการประชุมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐและเอกชนนะครับ3 สถาบันหลักของเอกชนก็คือสภาหอการประเทศไทยหอการไทยสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยและก็สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ย4 ชุดที่เป็นชุดย่อยตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสร้างความโดดเด่นทางด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆซึ่งเราจะเห็นภาครัฐเนี่ยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่างๆค่อนข้างเยอะและก็จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นในการลงทุนมากขึ้นและเราก็จะมุ่งมั่นในการเข้าไปสู่สมาชิกของประเทศ OECD นะครับไม่ได้ทำให้เราต้องวางกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการวางแผนเตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ในฐานะภาคเอกชนนะคะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่สนใจการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยอะค่ะ
0: คือจุดสำคัญนะครับเราเริ่มเห็นธุรกิจไทยเนี่ยเป็นลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับและเราก็จะไปลงทุนประเทศคุณเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราก็จะได้ไปกระจายฐานการผลิตแล้วก็เข้าเจาะตลาดนะครับในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในประเทศที่เราไปประกอบการนะครับต่างประเทศแล้วก็เป็นการที่ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเพราะว่ามันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้คือจุดแรกสำหรับจุดของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติสนใจในการลงทุนในไทยแล้วก็รัฐบาลเองก็ส่งเสริม7 ธุรกิจหลักเพื่อทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่รายได้สูงหมวดหลักๆง่ายๆก่อนนะครับก็คือหมวดของอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะ EV เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ AI Digital เนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเกี่ยวพันได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะทางด้าน Wellness นะครับทางด้านสุขภาพอนามัยต่างๆตลอดจนทางด้านอาหารเพียงแต่เราเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาตั้งแต่ Form Farm to Tableแล้วครับถ้าเป็นเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่ายาต่างๆในสัตว์ในพืชอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเติมความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับปลายทางก็คือผู้ผลิตนะครับเราเป็นต้นน้ำก็ต้องประสานกับกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าจะต้องปรับตัวร่วมกันแล้วก็บุคลากรที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หมั่นพัฒนา
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ

0: FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
2: การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569โดยออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีโดยมุ่งต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีจะพบภาคธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทแคนวาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์พบปะชุมชนไทยและร่วมกิจกรรมบิสซิเนสเน็ตเวิร์กิ่งก่อนเดินทางไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัล
3: 2ประเทศนั้นก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของความรู้การศึกษาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
2: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยไทยจะผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมคิตศักราช2026ถึง2030ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงเอกสารความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมการบินและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมพบภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจไทยจะผลักดันการยกระดับสินค้าเกษตรการลงทุนด้านพลังงานธุรกิจค้าปลีกและการขยายตลาดท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ขณะที่ภาคเอกชนไทย14บริษัทจะร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
3: เรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการใช้การทูตเชิงรุกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้เป็นความร่วมมือที่จับต้องได้ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคงส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาววาสนาตระเกียรติรายงาน
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียน การเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
6: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส 4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
5: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
7: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะฉะนั้นทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
5: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อสร้างหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปในจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเตรียมเข้าสู่ระบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ลูกจ้างโดยระยะแรกนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยไม่มีกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและตั้งแต่ปี2574จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนนายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างมีเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดการจ้างหรือถูกให้ออกส่วนกรณีเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
9: ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีเรื่องของการออมของกอชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับครอบครัวและใช้ใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิต
8: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากลูกจ้างมีเงินเดือน 10,000 บาทและไม่มีรายได้อื่นมาคำนวณลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะเดียวกันนายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเงินเข้ากองทุนเดือนละ50บาทหรือปีละ600บาททั้งนี้หากค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมและเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนสำหรับเงินที่นำมาคำนวณจะรวมเงินที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานเช่นเงินเดือนค่าโอทีค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่รวมเงินที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการเช่นโบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันส่วนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายตามกฎหมายนี้เช่นลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวลูกจ้างตามสัญญาจ้างและผู้ที่ทำงานต่อหลังเกษียณหากไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องจ่ายซ้ำขณะที่พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในขอบเขตบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้สำหรับการนำส่งเงินนายจ้างต้องนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างโดยงวดแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนทั้งส่วนที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบ e-service เพื่อยื่นคำขอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรงส่วนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้แก้ไขและหากยังไม่นำส่งเงินอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งรวมถึงอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเร่งสร้างความเข้าใจก่อนกฎหมายมีผลโดยจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศพร้อมเตรียมช่องทางให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านสายด่วน1506-3หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดสำหรับนายจ้างควรเร่งเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบจำนวนลูกจ้างเช็คสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกรายการค่าจ้างเตรียมเงินสมทบและเตรียมขึ้นทะเบียนและนำส่งเงินให้ถูกต้องเพื่อให้พร้อมทันวันที่1ตุลาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโล
14: อัปปมาทะ คือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่รู้จบกับ Sea Life Bangkok Ocean World ค่ะท่ามกลางความคึกคักของมหานครกรุงเทพใต้ศูนย์การค้าสยามพารากอนอันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศมีโลกอีกใบซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินโลกที่เต็มไปด้วยสีสันของท้องทะเลอันกว้างใหญ่โลกที่คนทุกเพศทุกวัยจะได้ออกเดินทางผจญภัยเรียนรู้ธรรมชาติและสัมผัสความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอย่างใกล้ชิดสถานที่แห่งนี้คือ Sea Life Bangkok Ocean World Aquarium มาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะSea Life Bangkok Ocean World เปิดให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548ภายใต้ชื่อสยาม Ocean World ก่อนจะเข้าร่วมเครือข่าย Sea Life ซึ่งเป็นเครือข่ายอควาเรียมระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Sea Life Bangkok Ocean World ในเวลาต่อมาค่ะแนวคิดสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือการสร้างพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไปค่ะภายในพื้นที่ขนาดใหญ่มีสัตว์น้ำและสัตว์ทะเลนับหมื่นตัวจากหลายร้อยสายพันธุ์ตั้งแต่ปลาการ์ตูนสีสดใสม้าน้ำตัวน้อยแมงกระพุนโปร่งแสงไปจนถึงฉลามขนาดใหญ่และกระเบนยักษ์ที่แหวกว่ายอย่างสง่างามค่ะสิ่งที่ทำให้ Sea Life Bangkok Ocean World แตกต่างจากการชมตู้ปลาทั่วไปคือการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับกำลังเดินทางสำรวจมหาสมุทรจริงๆเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงเด็กๆจะได้พบกับโซนต่างๆที่จำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างสมจริงทั้งป่าดิบชื้นแหล่งน้ำจืดแนวปะการังและมหาสมุทรลึกแต่ละโซนมีเรื่องราวและข้อมูลความรู้ที่ช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์น้ำแต่ละชนิดอย่างสนุกสนานหนึ่งในจุดเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนคืออุโมงค์ใต้น้ำอุโมงกระจกใสขนาดใหญ่ที่ทอดยาวอยู่ใต้ตู้มหาสมุทรผู้เข้าชมสามารถเดินผ่านพร้อมมองเห็นฉลามกระเบนและปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะเป็นภาพที่งดงามจนหลายคนต้องยกให้เป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนแมงกระพุนที่เปล่งประกายราวกับงานศิลปะจากธรรมชาติโซนเพนกวินที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมด้วยท่าทางน่ารักและกิจกรรมให้อาหารสัตว์น้ำที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ทะเลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาถึงที่นี่แล้วมี5จุดที่ต้องเก็บภาพให้ได้จุดแรกอุโมงค์มหาสมุทรภาพฉลามและกระเบนว่ายผ่านเหนือศีรษะให้ความรู้สึกราวกับอยู่ใต้ทะเลลึกจริงๆจุดที่2โซนเพนกวินบ้านของเพนกวินแสนน่ารักที่มักเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆได้เสมอจุดที่3อาณาจักรแมงกะพรุนแสงสีและการเคลื่อนไหวอันอ่อนช้อยของแมงกระพุนทำให้พื้นที่นี้มีบรรยากาศคล้ายกับโลกแห่งจินตนาการจุดที่4ชาร์กวอล์กพื้นกระจกใสที่มองเห็นฉลามว่ายอยู่ด้านล่างเป็นอีกจุดที่ทั้งตื่นเต้นและท้าทายความกล้าและจุดที่5ตู้ปลาขนาดยักษ์กลางอควาเรียมสถานที่ยอดนิยมสำหรับนั่งพักชมความสงบของโลกใต้ทะเลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะความพิเศษของ Sea Life Bangkok Ocean World ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญไม่ว่าผู้มาเยือนจะอายุเท่าไหร่เราจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆวงจรชีวิตสัตว์ทะเลรวมถึงผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติกและมลพิษทางทะเลค่ะเมื่อได้เห็นสัตว์ทะเลตัวจริงอย่างใกล้ชิดหลายคนเริ่มเข้าใจว่าการทิ้งขยะเพียงชิ้นเดียวอาจส่งผลต่อชีวิตสัตว์จำนวนมากในมหาสมุทรการเรียนรู้เช่นนี้มีพลังมากกว่าอ่านจากตำราเพราะเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้ด้วยตนเองภายใน Sea Life Bangkok Ocean World มีสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำมากกว่าหลายหมื่นตัวมีสัตว์น้ำจากหลายร้อยสายพันธุ์ทั่วโลกบางกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าสัมผัสประสบการณ์พิเศษเช่นการนั่งเรือท้องกระจกชมสัตว์น้ำจากมุมมองเหนือผิวน้ำเจ้าหน้าที่จะมีรอบการบรรยายและให้อาหารสัตว์น้ำในแต่ละวันช่วยเพิ่มความรู้ความสนุกระหว่างการเยี่ยมชมด้วยค่ะ ในยุคที่เด็กๆและเยาวชนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านหน้าจอเพียงปลายนิ้วการได้ออกไปสัมผัสโลกแห่งความจริงยังคงเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าเสมอ Sea Life Bangkok Ocean World คือสถานที่ผสมผสานความสนุกความตื่นเต้นและองค์ความรู้ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะบางครั้งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากการยืนมองปลาตัวเล็กๆว่ายอยู่ในตู้กระจกหรือจากความประทับใจเมื่อเห็นฉลามตัวจริงแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะหากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน Sea Life Bangkok Ocean World อาจเป็นจุดหมายปลายทางที่จะพาทุกท่านได้ออกสู่มหาสมุทรแห่งจินตนาการและค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รออยู่ใต้พื้นน้ำสีครามก็เป็นได้ค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวทและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามกันได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทูลชัยคำรอดค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ก่อนครับเรื่องของอาวุธปืนนะครับในสถานศึกษานะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นฮะก็มีการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องล่าสุดฮะทำงานร่วมกัน4กระทรวงหลักประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครับ4กระทรวงหลักก็มีกระทรวงศึกษากระทรวงอบมหาดไทยแล้วก็กลาโหมครับ4กระทรวงร่วมมือกันนะครับจะทำให้สถานศึกษาเนี่ยจะมีความปลอดภัยนะฮะจะมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างภาระให้กับคุณครูด้วยเพราะคุณครูก็สอบถามมาเหมือนกันบอกว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรทีไรกระทรวงศึกษาก็จะต้องมีมาตรการและนโยบายอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยภาระก็ตกอยู่กับคุณครูนะครับคือคุณครูเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการสั่งสอนลูกศิษย์ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าลูกศิษย์ปัจจุบันเนี่ยก็สอนยากพอสมควรใช่ไหมภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วยังเพิ่มภาระให้กับครูในเรื่องต่างๆด้วยครูก็สอบถามมาบอกว่าอ้าวถ้ากระทรวงศึกษาเข้มแล้วโยนภาระให้กับครูเนี่ยอย่างนี้ครูก็ไม่ไหวเหมือนกันล่าสุดเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกัน4กระทรวงที่ผมบอกไปคือกลาโหมมหาดไทยอวแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับแน่นอนล่ะครับก็จะไม่เพิ่มภาระให้กับครูแต่ว่าก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนน้องๆ หนูๆ นะครับนี่คือเรื่องที่จะมาคุยกันนะครับเรื่องกระทรวงคมนาคมฮะ
2: ค่ะก็มีการเตรียมเสนอนะคะโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ค่ะระยะที่2นะคะรวมทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันระยะทางกว่า534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งทางท่านผู้ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวจะมีการเตรียมเสนอแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยระยะแรกเนี่ยจะเริ่มก่อสร้างก่อนนะคะ3ช่วงระยะทางรวม504กิโลเมตรค่ะวงเงินลงทุนประมาณ 16,798 ล้านบาทนะคะ3ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่แล้วก็ชุมทางหัดใหญ่ป่าดางเบซานะคะก็เป็นการก่อสร้างระยะแรกเนี่ยเขาจะมีการปรับรูปแบบรถไฟบริเวณอำเภอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานะให้เป็นโครงสร้างสะพานบกแล้วก็คันทางป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตนะคะหลังจากที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่สงขลานะคะไปปี68ที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคมปี70นะคะส่วนชุมทางหัดใหญ่สงขลาค่ะระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทนะคะก็จะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่เนี่ยมีชุมชนหนาแน่นก็ต้องศึกษาความร่วมความคุ้มค่านะคะร่วมกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมครม.นอกสถานที่นะคะที่จังหวัดสงขลาพิจารณา1กันยาคมนี้นะคะ1กันยายนขออภัยค่ะเมื่อคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบก็จะมีการเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือว่า TOR นะคะก็จะแบ่งการก่อสร้างโยธาเนี่ยเป็น4สัญญาด้วยการขับเคลื่อน ื่อนการขนส่งแล้วก็การเดินทางของภาคใต้ค่ะ
1: ครับคือภาคใต้เนี่ยมีรถไฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีการปรับปรุงในพื้นที่นะฮะก็คือชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่นะฮะสงขลาเนี่ยนะฮะแล้วก็หาดใหญ่ประดังเบซานะฮะคือถ้าบริบทเนี่ยเวลาเราพูดถึงคุณเป็นคนที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะพูดชื่อจังหวัดใช่ไหมฮะเป็นคนกรุงเทพเป็นคนโคราชเป็นคนอะไรก็ว่าไปแต่สงขลาเนี่ยพิเศษบอกเป็นคนหาดใหญ
2: ่
1: หาดใหญ่รู้ทันทีว่าเป็นคนสงขล
2: า
1: ใช่ไหมฮะมันคือพื้นที่ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่และทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมทีไรเนี่ยรถไฟมันก็ติดขัดทุกทีเวลาจะเดินทางเวลาจะขนส่งอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะกระทรวงคมนาคมเขาก็จะยกระดับให้เป็นทางรถไฟเนี่ยที่น้ำท่วมไม่ถึงนะฮะพูดง่ายๆอย่างนั้นนั่นแหละคือชื่อจริงๆเขาก็จำยากอ่ะก็จำยากแต่หลักการใหญ่ๆเนี่ยก็คือว่าเป็นทางรถไฟที่ป้องกันอุทกภัยในอนาคตก็คือน้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองโครงสร้างสะพานบกและคันทางผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันแต่เดาเอาว่าน่าจะยกตัวรางรถไฟเนี่ยให้มันมีความสูงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมถึงแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในอนาคตนะฮะก็เริ่มในกรกฎาคม70ใช่ไหมเริ่มต้นที่จะสร้างจริงๆเนี่ยกรกฎาคม70แต่ว่าต้องนำเข้าครม.ที่กำลังจะไปประชุมในปลายเดือนนี้ที่สงขลาหาดใหญ่และทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยครม.เนี่ยเป็นประจำเป็นธรรมเนียมเลยนะฮะนอกสถานที่เนี่ยก็จะมีกลุ่มจังหวัดต่างๆเนี่ยมากัน 3-4 จังหวัดในพื้นที่แล้วก็สิ่งที่รัฐบาลต้องทำแล้วก็ทำเสมอมาก็คือการอนุมัติงบประมาณต่างๆเปรียบเสมือนยาหอมนะครับที่จะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้ชื่นอกชื่นใจนะฮะและพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เนี่ยก็แน่นอนละฮะเรื่องของอุทกภัยเรื่องของบทเรียนจากสงขลาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยอะไรต่างๆในชีวิตทรัพย์สินที่จะต้องลงไปดูให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เศรษฐกิจอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคายางราคาปาล์
2: ม
1: รัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยหลักการใหญ่ๆเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่ๆก็น่าจะเป็นของกระทรวงคมนาคมในการที่จะเข้าไปเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับมูลค่าเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่นะ100,000กว่าล้านนะฮะ100,000กว่าล้านชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่แล้วก็หาดใหญ่ประดังเบซานะฮะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับของกระทรวงคมนาคมที่จะเสนอครม.และถ้าผ่านอะไรเรียบร้อยเนี่ยซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะสร้างกันในกรกฎาคมปี70นะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของมองไปข้างหน้าก่อนที่จะมีการประชุมครม.นะครับส่วนการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ยังไม่ครบถ้วนนะฮะก็คือว่าทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยกรณีที่พบข้อความข่มขู่เหตุความรุนแรงในสถานศึกษาหลายครั้งนะครับที่มีพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงเวลาที่สังคมมีความเปราะบางครม.ก็มีมตินะฮะยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติร่วมมือกัน4กระทรวงฮะคือกระทรวงศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม4กระทรวงร่วมมือกันเพื่อที่จะได้วางมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศยึดความปลอดภัยนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสำคัญนะฮะอันนี้คือหลักการใหญ่ๆที่ทางท่านประเสริฐจันทระรงค์ทองรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยได้บอกเอาไว้บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่โดดเดี่ยวในการที่จะทำงานตรงนี้แต่ว่าร่วมมือกับอีก3กระทรวงนะครับรวมเป็น4คือมหาดไทยกลาโหมที่ดูด้านความมั่นคงอว.แล้วก็กระทรวงศึกษาเนี่ยที่ดูเรื่องของเด็กที่ดูเรื่องของการศึกษานะครับในการร่วมมือกันนะครับในการที่จะตรวจสอบบุคคลสิ่งของเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดเพราะตรงนี้ครูอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้นะฮะครูอย่างเดียวงานก็ล้นมือแล้วนะฮะครูยังบ่นๆอยู่เลยฮะงานทุกวันนี้ก็ล้นมือแล้วจะให้ไปจับคนร้ายปราบคนร้ายด้วยหรือนะฮะอันนี้ก็บอกว่าไม่ต้องเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยจะจัดการเองส่วนสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนก็จะมีการดูแลสุขภาพจิตนะฮะแล้วก็จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนเชื่อมโยงสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441สายด่วนสุขภาพจิต1323สื่อสารป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบนะครับแล้วก็ยึดหลักหยุดและแจ้งเมื่อพบข้อความข่มขู่ให้หยุดการส่งต่อเก็บหลักฐานและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับห้ามแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันความตื่นตระหนกนะฮะอันนี้เป็นแนวทางนะครับที่ทำงานร่วมกัน4กระทรวงป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัด นะครับมีการแชร์ข้อความออกมาเนี่ยทำให้โรงเรียนต้องปิดไป1วันนะครับกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการข่มขู่จริงหรือเท็จยังไงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยโรงเรียนเขาก็มีการปิดโรงเรียนในวันนั้นๆนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็มีการเข้มงวดนะครับในการที่จะดูแลรับผิดชอบเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบแล้วก็ความปลอดภัยของนักเรียนอย่างยั่งยืนนะฮะเรื่องของสุขภาพจิตอันนี้น่าสนใจจะมีสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับเพื่อให้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตสภาพใจเนี่ยสามารถโทรไปได้เพราะครั้นจะเอานักจิตวิทยาเนี่ยมาลงพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนเนี่ยผมบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตแพทย์ในโรงพยาบาลณวันนี้เนี่ยน้อยมากๆไปจองคิวจิตแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ๆในพื้นที่กรุงเทพเช่นโรงพยาบาลศิริราชจองวันนี้นะครับไม่ได้ไปได้เลยนะครับจองวันนี้รับคิวจริงๆเนี่ยได้ปรึกษาจริงๆ3เดือน6เดือนเพราะว่านักจิตแพทย์เนี่ยมีน้อยแต่นักจิตวิทยาเนี่ยพอมีนะฮะถ้าหาจิตแพทย์เนี่ยคิวยาวแต่ถ้าเกิดไปหานักจิตวิทยาเนี่ยก็ไม่เยอะมากนะฮะเขาจะแบ่งเป็น2แบบว่าคุณเนี่ยอยากจะหาแบบไหนถ้าคุณจะรอจิตแพทย์เนี่ยดูแลด้านจิตใจคุณจริงๆเนี่ยโรงพยาบาลรัฐคุณรอ3เดือน6เดือนแต่ถ้าเกิดนักจิตวิทยาก็รอไม่นานนะฮะอันนี้คือเรื่องของบุคลากรที่จะดูแลด้านจิตใจที่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยยังขาดอยู
2: ่
1: นะครับเป็นบุคลากรที่ยังขาดอยู่เพราะว่าทุกวันนี้สภาพจิตใจของแต่ละคนเนี่ยมันมีความเครียดสะสมเนี่ยทำให้คนเนี่ยป่วยจิตกันเยอะนะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเอ๊ะคุณหมอที่ดูด้านจิตแพทย์ใครดูแลคุณหมอนะฮะนี่คือเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วก็แนวทางต่างๆในการที่จะจะมีการลงพื้นที
2: ่
1: ใช่ไหมฮะในครม.สัญจรเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นแล้วล่ะงบที่กำลังจะออกมาเนี่ยว่าจะไปลงในพื้นที่ไหนฮะ
2: ค่ะส่วนทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเตรียมขยายเกณฑ์กิจการโฮมสเตย์ค่ะขยายไม่เกิน8ห้องนะคะ30คนพักได้ก็แก้ปัญหาเรื่องของที่พักนอกระบบนะคะให้เข้าสู่ระบบเรื่องนี้ค่ะทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมปรับปรุงระเบียบนะคะยกระดับมาตรฐานสถานที่พักโรงแรมทั่วประเทศดึงดูดที่พักที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้ยกระดับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพในการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ค่ะซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาตินะคะก็มีการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบซึ่งคณะทำงานนะคะก็มีการเสนอให้ปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ค่ะจากเดิมเนี่ยที่มีการจำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องนะคะขยายเป็นอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คนค่ะพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งนะคะแกลมปิ้งรถบ้านหรือว่ากำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำอย่างเช่นบางพื้นที่ก็อาจจะมีกิจกรรมพายเรือแคนูพายเรือคายักต่างๆนะคะซึ่งคุณสุภจีบอกว่ากรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเนี่ยก็มุ่งเน้นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนนะคะมากกว่าเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดี่ยวค่ะกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนจะต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายนะคะตรงนี้ก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแล้วก็กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างความมั่นใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ครับจะเปิดประชุมสภาแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: พรรคฝ่ายค้านก็เตรียมที่จะจองกฐินนะฮะในการซักฟอกรัฐบาลทันทีฮะเพราะว่าตอนนี้มีประเด็นเนี่ยที่ฝ่ายค้านเนี่ยตั้งเรื่องเอาไว้นะครับถ้าเรียงลำดับตามความร้อนแรงแล้วนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเรื่องของการหัวสวเรื่องของการหัวสวที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขามีการเปิดประเด็นออกมาทุกสัปดาห์เรื่องเก่าบ้างเรื่องใหม่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่พอที่จะทราบอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องเก่าแต่ว่านำมาเล่าใหม่เพื่อที่จะไม่ให้กระแสนี้ตกลงไปนะครับเพราะว่าความคืบหน้าของกกต.ในการที่จะไต่สวนและทำคดีเกี่ยวกับหัวสวเนี่ยผ่านมา2ปีแล้วนะครับซึ่งทางกกต.ก็บอกว่าความคืบหน้าของคดีเนี่ย ภายในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยต้องมีความชัดเจนอย่างแน่นอนพูดได้ง่ายผลการไต่สวนสอบสวนอะไรทั้งหมดเนี่ยสิงหาคมนี้จะต้องจบมีการประชุมกันต่อเนื่องจันทร์เว้นจันทร์นะฮะจันทร์เว้นจันทร์เนี่ยก็น่าจะช่วงของวันที่31นะฮะแหมพอดีเลย
2: วันจันทร
1: ์31เนี่ยวันจันทร์อีก2จันทร์นะฮะอีก2จันทร์เนี่ยก็น่าจะมีคำวินิจฉัยหรือแนวทางของกกต.ว่าจำเป็นยังไงส่งไปยังศาลและฟ้องใครหรืออะไรยังไงนะฮะอันนี้ต้องติดตามดูนะครับแต่ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเปิดสภามาปุ๊บเนี่ยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันก็คือหัวสวมาเป็นอันดับ1นะฮะอันดับ2เนี่ยแน่นอนแล้วครับก็คือทางด้านของกระทรวงดีอีที่มีคุณชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับที่มีปมใหญ่อย่างโครงการไทย AI Passportนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่แรกนะฮะตั้งแต่เริ่มโครงการยันถึงตอนนี้บอกว่าความคุ้มค่าของโครงการเนี่ยคุ้มค่ามากแค่ไหนใช้เงินไปขนาดนี้และเอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น2คําถามที่ท่านรัฐมนตรีดีอีจะต้องตอบคือ1คุ้มค่าหรือไม่นะครับประเมินค่าทางเศรษฐกิจมาดูซิว่าใช้เวอร์ชั่นธรรมดากับเวอร์ชั่นโปรแล้วก็ถ้าเกิดมีการลงทะเบียนกันขึ้นเนี่ยอีกวัน2วันนี้เนี่ยผลประโยชน์มันจะเกิดกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนกับมัดเม็ดเงินที่ลงทุนไปนี่คือฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือเอื้อผลประโยชน์ให้กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่ง2 สิ่งที่ทางด้านรัฐมนตรีดีอีจะต้องตอบนะฮะอันนี้เป็น2ประเด็นร้อนๆอีกประเด็นนึงแถมมาด้วยนะฮะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลเมื่อประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนก็น่าจะถูกจับเรื่องเชื่อมโยงมาพัวพันกับไทย AI เกี่ยวกับกระทรวง DE เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยกระทรวง DE ก็ต้องดูใช่มั้ยฮะแล้วกระทรวง DE เนี่ยเวลาไปดำเนินงานก็จะต้องมีงบประมาณต่าง
2: ๆ
1: ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยของกระทรวง DE เนี่ยได้มากำกับดูแลอะไรตรงนี้ไหมข้อมูลที่รั่วจากอะไรการเชื่อมโยงของกรมการขนส่งทางบกหรือว่าหน่วยงานอื่นๆตรงนั้นหรือแล้วเราจะแก้กันยังไงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงที่น่าจะถูกนำเข้าสู่สภาซักฟอกรัฐบาลครับถามว่ารัฐบาลพร้อมไหมนะฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านจะนำประเด็นหัวสวไปอภิปรายไม่ไว้วางใจก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดไม่หนักใจเพราะส่วนตัวไม่เห็นพฤติกรรมตามที่เขากล่าวหานะครับส่วนการที่นายสมนึกสุชัยธนาวนิชอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยฮะออกมาเปิดเผยว่ามีการให้ผู้สมัครสว.เซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อให้โหวตกฎหมายตามที่พรรคภูมิใจไทยนั้นเขาเป็นใครผมไม่รู้จักมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่เรื่องที่มาอ้างในส่วนของตนไม่เคยได้ยินและในการอภิปรายหากกล่าวหาหลักฐานอย่างไรอย่างมากก็แค่พยานบุคคลเดี๋ยวนี้มักวิจัยวิธีว่าไปก่อนถูกผิดค่อยไปพิสูจน์เอาแต่ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรที่หนักใจของรัฐบาลในการชี้แจงนะฮะพูดง่ายๆเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจะมีการหลอกด่าแล้วพอความจริงเป็นยังไงก็จบนะประมาณนี
2: ้
1: นะฮะท่านยังบอกด้วยฮะส่วนประเด็นอื่นๆที่ฝ่ายค้านจะโจมตีรัฐบาลชี้แจงได้ทุกเรื่องเช่นทุจริตท้องถิ่นอีกประเด็นนี้ก็น่าสนใจผมตกไปเหมือนกันคือท่านก็บอกนะมีมาตั้งแต่ปี62
2: ค่ะ
1: มีมาตั้งแต่ปี62รัฐบาลนี้เป็นคนเจอเป็นคนจับหลักฐานก็ไปถึงไหนก็ถึงคนนั้นฮะปิดชื่อถือพฤติกรรมทำแบบตรงไปตรงมาจะช้าจะเร็วก็ตามหลักฐานเหมือนคดีอื่นก่อนหน้านี้มีการกล่าวหาคนนี้เทาเราก็ทำตามกระบวนการให้เห็นแล้วว่าใครโดนใครไม่โดนนะครับส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของเขาส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อแต่เรามีหน้าที่ทำทุกอย่างให้ถูกต้องส่วนเรื่องพรก.กู้เงินนะฮะก็ตรงไปตรงมาถึงตัวประชาชนจับต้องได้ไม่ได้เอาไปเป็นงบไม่ได้เอาไปทำเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนที่หลายรัฐบาลเคยทำแต่สิทธิ์ที่จะดำเนินการโครงการถึงประชาชนหมดตนคิดว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอนฮะ
2: ค่ะส่วนคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีนี้เหมือนกันว่าการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของหัวสวเนี่ยเขาบอกว่าคือเหตุมันเกิดขึ้นก่อนนะคะไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่รัฐบาลนี้มาบริหารคุณกรวีบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้หรืออะไรยังไงก็คนที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันก็ต้องเข้ามาแก้ไขนะคะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้นะคะก็ต้องมีการ ทำให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะส่วนการจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายนะคะคุณกรวีบอกว่าก็ต้องดูประเด็นว่าที่นำมาอภิปรายเนี่ยเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหมนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหรือเกี่ยวกับนายกยังไงนะแล้วก็ต้องมีหลักฐานในการพูดด้วยนะคะไม่ใช่การกล่าวหาลอยๆรวมไปถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะที่ทางฝ่ายค้านจะมีการเอาออกมาพูดในประเด็นตรงนี้นะคะ
1: ครับคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยคุณรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์เนี่ยพูดสมเหตุสมผลเหมือนกันนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยบอกว่ามีตั้งแต่62รัฐบาลนี้เจอรัฐบาลนี้จับเนี่ยหลักฐานถึงไหนก็เอาที่นั่นอันนี้สมเหตุสมผลน่ารับฟังได้นะครับแต่ของคุณกรวีเนี่ยฟังดูแล้วแปลกๆก็คือว่าเรื่องของการอะไรเนี่ยหัวสวหร
2: อ
1: หัวสวบอกไม่ได้เกิดในรัฐบาลนี
2: ้
1: ก่อนรัฐบาลนี้เขาจะเข้ามาบริหารแต่ว่าประเด็นของฝ่ายค้านเนี่ยคือประชาชนก็ทราบกันดีว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าสวเนี่ยมันเป็นกลุ่มสีน้ำเงินมีการหัวเข้ามาเนี่ยโดยทางด้านของสีน้ำเงินหรือภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอันนี้คือข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาไม่ได้เป็นไทม์ไลน์ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะเป็นทางฝากฝั่งพรรคภูมิใจไทยส่วนว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยจะสามารถอภิปรายหรือว่ามีหลักฐานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตรวจสอบได้หรือไม่อันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งคุณสิริพงษ์เนี่ยเขาก็บอกไว้เหมือนกันบอกว่าถูกเดี๋ยวนี้มักจะใช้วิธีว่าไปก่อนถูกผิดแล้วค่อยพิสูจน์เอาอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมสำหรับรัฐบาลเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องฟัง2ประเด็นของ2ท่านนะครับว่าเรื่องของการอภิปรายเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็พร้อมแหละในการที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็รอรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคาดว่าก็น่าจะเป็นศึกที่ร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 กิโลเฮิรตซ์ พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจ ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามครับเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการดำเนินโครงการกิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับว่ามีการเฝ้าติดตามเฝ้าสังเกตการจากความผิดปกติของโครงการนี้กันอย่างไรนะครับแล้วโครงการนี้ผิดปกติหรือเปล่านะครับและปปช.เนี่ยมองเห็นความเสี่ยงจากโครงการกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับการติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะ
10: ครับคือเรื่องนี้ครับมีที่มาที่ไปจากมติคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่6พฤษภาคม2568นะครับจริงก็จริงๆเป็นแนวมติที่ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเราอยู่ในช่วงภาวะขาลงดังนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลจึงได้มีกำหนดโครงการนี้และกำหนดกรอบวงเงินเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
1: ครับย้อนกลับไปนิดนึง68นี่คืองบสมัยตอนแจกเงินหมื่นหรือเปล่าฮะตอนกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นกระตุ้นอะไรกันฮะพอจำได้ไหม
10: ส่วนมีส่วนหนึ่งด้วยครับแต่ว่าหลักๆแล้วจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานทั้งปัจจัยในเรื่องของพื้นฐานอย่างเช่นว่าถนนหนทางแล้วก็ในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาเรื่องของชุมชนต่างๆใ

0: ว่าเขาเอื้อประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าเราเข้าไปดูลึกแค่ไหนฮะ
1: คือทีนี้เนี่ยชั้น TOR เมื่อกำหนด TOR แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตัว TOR นี่เป็นการที่เมื่อกำหนด TOR แล้วปรากฏว่ากลุ่มทุนที่สามารถเข้าไปดำเนินโครงการได้เนี่ยมันมีมากน้อยเพียงไหนหรือว่ามันจำกัดเฉพาะกลุ่มทุนกลุ่มผู้ที่จะเป็นคู่ค้ากับทางรัฐนะครับ
0: อ๋อครับก็คือว่าลงไปดูว่าเอ๊ะมันมีข้อผิดปกติหรือเปล่ารายนี้รายใหญ่ทำไมได้รายเดียวหรือมีการหัวหรือเปล่าแบบนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับดูตั้งแต่ทางต้นน้ำเลยครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: คือในกรณีที่พบความเสี่ยงจากโครงการหรือกิจกรรมนี้แล้วค่ะท่านคะทางปปช.เรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะตรงนี
1: ้คือในส่วนนี้หลังจากที่เราพบแล้วเนี่ยคือเนื่องจากตัวนี้เองที่เราดำเนินการเนี่ยเรามีดำเนินการร่วมกับทางสตง.ทางปปช.ด้วย
0: คร
1: ับ ก็ถือว่าจริงๆมันจะในมุมมองต่างๆที่สตง.ที่เขาดูเนี่ยในเรื่องตั้งแต่ TOR ต่างๆหรือว่าในปปช.ที่เขาดูแลโครงการขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีข้อสังเกตในการที่จะกำหนดแผนร่วมกันในการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จุดหนึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อเราพบแล้วเนี่ยก็เราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
0: ครับก็คือแนะแนวในการที่จะแก้ไขตรงนี้ให้ก่อนที่จะทำผิดกฎหมายใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเนี่ยประเด็นสำคัญเลยเพื่อจะได้ลดปัญหาในเรื่องของการร้องเรียนลงด้วยแล้วก็อย่างที่บอกก็ต้องการแล้วให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เราต้องเสียนะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
0: ครับทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานเป็นยังไงบ้างฮะมีปัญหาอุปสรรคหรือมีความท้าทายยังไงบ้างไหมฮะ
1: คือจริงๆถามว่าส่วนหนึ่งผมว่ามันไปได้กันได้ดีแต่ก็เนื่องจากว่าในการลงตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่นเนี่ยหลังจากผลการตรวจเนี่ยเราจะมาใช้ร่วมกันเพียงแต่ว่าในแง่มุมที่เราจะไปแต่ละงานไปเดิมงานการต่อเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเขามีอำนาจหน้าที่ขนาดไหนยังไงแต่ว่าโดยผลการตรวจเนี่ยเราจะใช้ผลการตรวจร่วมกันนะครับเพื่อจะเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็หน่วยที่รับตรวจเนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารให้กับหลายๆหน่วยที่เข้าตรวจแต่ว่าเราส่งมาทีเดียวแล้วก็ในเที่ยวร่วมกันเนี่ยเรามาร่วมกันพิจารณาคราวเดียวเลยครับแล้วก็สรุปผลออกมาเลยคราวเดียวเลยครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องของหลักการก็คือมีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการใช่ไหมคะท่านที่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดปกติตรงนี้เกิดขึ้นในส่วนของการดำเนินการการทำงานตรงนี
1: ้ใช่ครับคือประเด็นสำคัญแล้วไม่เพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติแล้วก็นอกจากในชั้นTORแล้วเนี่ยในชั้นที่ถ้าเลยจากช่วงทีวาแล้วเรายังชั้นในเรื่องของการบริหารสัญญาด้วยครับ
0: ครับ
1: เช่นว่าการสัญญาให้ว่าให้ได้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาเนื่องจากว่าจริงๆถามว่าในแผนงานเนี่ยถ้าเกิดแม้ทำงานล่าช้าไปมันก็อาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ครับ
0: ครับแล้วกรณีที่พบความเสี่ยงแล้วฮะความเสี่ยงเป็นยังไงฮะความเสี่ยงในโครงการต่างๆเนี่ยถ้าเจอแล้วปปช.จะทำยังไงฮะ
1: คือถ้าความเสี่ยงเนี่ยถ้ากรณีที่ยังไม่ได้มีการตรวจซับหรือว่ายังไม่มีการจ่ายเงินสัญญาเนี่ยเราก็จะแจ้งผลแล้วก็ให้เขาทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบรายการนะครับเพื่ออย่างที่บอกว่าอย่างเมื่อเราพบเหตุการณ์ปกติเนี่ยเราก็รีบให้เขาแก้ไขครับ
0: ครับเวลาที่เราพบอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงนี่ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าเสี่ยงแค่ไหนเราถึงเข้าไปแนะนำได้ฮะ
1: คือจริงๆอย่างจุดอย่างเช่นว่าจริงๆถามว่าแค่บริหารสัญญาโดยที่อย่างเช่นตั้งแต่ว่าในชั้นที่เริ่มต้นสัญญาเนี่ยปรากฏว่าล่าช้าไปเนี่ยเราก็เข้าไปดูเลยว่าเหตุที่ล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากทางฝ่ายผู้รับจ้างเองหรือเกิดทางฝ่ายรัฐเองเนี่ยก็รีบให้เขาในการแก้ไขแล้วก็ให้เขาอธิบายรายละเอียดว่าเหตุที่มันผลเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยที่มันล่าช้าไปนี่เกิดเพราะอะไรครับ
0: อ๋อครับคือก็ดูด้านอื่นด้วยเนี่ยครับถ้าเกิดผิดสัญญาหรือว่าเรื่องของการทำงานล่าช้าเราก็ลงไปดูในรายละเอียดตรงนี้ด้วยฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเราก็ดูไปว่าแม้ผลของโครงการที่เนื่องจากว่าตัวนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เหมือนภาครัฐลงทุนให้บางทีหน่วยที่รับในพื้นที่อ่ะตรงตามความต้องการเขาหรือไม่หรือว่าเมื่อเขารับตัวโครงการที่ทางฝ่ายรัฐลงทุนไปให้แล้วเนี่ยเขาจะไปใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนเพียงไงอะครับ
0: โอ้ครับดูครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างฮะเพียงพอไหมครับเห็นงานปปช.เด็ดโดนทุกด้านเลยนะครับเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี
1: ้คือต้องถามว่าโดยตัวโครงสร้างของปปช.เนื่องจากเรามีอยู่ในทุกจังหวัดแล้วก็ทั้งปปช.ทั้งสตง.ในทุกจังหวัดแล้วเนี่ยเวลาที่เราลง

0: ลงพื้นที่เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้คนไกลในพื้นที่ซึ่งเขาใกล้ชิดกับมันว่าจุดที่ดำเนินการเนี่ยเพื่อให้เขาลงตรวจอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ครับก็อาศัยกลไกในพื้นที่นะครับเป็นหลักในการที่จะแจ้งเบาะแสแล้วก็ดูความคืบหน้าของโครงการลงรายละเอียดตรงนี้นะฮะ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านฝากถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนหน่อยค่ะที่จะให้ความสำคัญเรื่องของการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบการทุจริตของประเทศค่ะ
0: คือจริงๆตั้งแต่ที่ว่าอยากที่ฝากเนี่ยคือในฝ่ายภาครัฐเองเนี่ยอยากให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจไปเลยเนี่ยปรากฏว่ามันดูด้วยโครงการมีความคุ้มค่าขนาดไหนแล้วก็ในหน่วยงานผู้ปฏิบัติเนี่ยอยากให้ยึดตั้งในข้อระเบียบกฎหมายในการดำเนินการเนี่ยให้มันถูกต้องครับเพราะเนื่องจากว่าจริงๆถ้าเกิดว่าการทำงานที่ถูกต้องโปร่งใสเนี่ยมันก็จะเป็นเกราะคุ้มครองให้เจ้าหน้าที่เนี่ยผู้ดำเนินงานเองโดยที่ไม่ถูกร้องเรียนหรือว่าถูกดำเนินการในภายหลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือพี่น้องประชาชนเองเนี่ยทั้งถามว่าหลักๆสำคัญแล้วคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอยากจะให้เป็นหูเป็นตาคอยเฝ้าระวังต่างๆว่าในการดำเนินการตามโครงการต่างๆเนี่ยทางฝ่ายราชการเนี่ยได้ดำเนินการไปถูกต้องหรือไม่ยังไงแล้วก็การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันมีความคุ้มค่าหรือไม่ยังไงครับซึ่งส่วนสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือภาคประชาชนเองในการร่วมมือในการตรวจสอบในการที่ฝ่ายภาครัฐลงทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครับ
1: ครับครับแล้วครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดี
1: ครับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาที่การคณะกรรมการปปช.นะครับจากสำนักงานปปช.ฮะนี่คือการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการนะครับโครงการเมื่อปี68นะฮะงบประมาณปี68นะฮะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทนะครับแหมพอผมเห็นปี68แล้วผมก็ตกใจเลยมาก่อนมาปี2ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องไปติดตามว่าการดำเนินโครงการตรงนี้เพราะว่าเป็นโครงการระยะยาวเป็นโครงการระยะยาวที่ทางหน่วยงานภาครัฐเขาได้ดำเนินการกันไว้ก็คือได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็การที่จะใช้เงินตรงนี้เนี่ยก็มีระยะเวลา1ปี2ปี3ปีสุดแท้แต่นะครับแต่ว่าทางด้านปปช.ก็ไปดูว่าตรงนี้เนี่ยมีการใช้งบเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับการเบิกจ่ายเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการถ้ามีข้อท้วงติงอะไรต่างๆก็บอกไปยังหน่วยงานที่เขาเป็นคนดำเนินงานนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวทำงานกับปปง.และสตง.นะฮะพอฟังชื่อ2หน่วยงานนี้แล้วนะครับแหมตกใจใครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมักจะตกใจนะฮะโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยพอสตง.กับทางด้านของปปง.ลงไปเนี่ยแสดงว่าต้องมีเรื่องแสดงว่าต้องมีเรื่องแสดงว่าต้องมีเรื่องนะฮะเคยคุยกับสตง.แล้วเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยเขาก็ฉายภาพให้เห็นเรื่องของการใช้งบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ให้ดูภาพเนี่ยผมก็โอ้ คือเขียนในโครงการมาอย่างหนึ่งแต่ว่าพอเห็นภาพออกมาเนี่ยก็ตกอกตกใจเหมือนกันว่ามันไม่เป็นไปตามที่เขียนเอาไว้ก็คือต้องลงไปดูนะครับอันนั้นคือความผิดสำเร็จแล้วพอความผิดสำเร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็หลีกหนีความผิดไม่พ้นนะฮะคือผมเคยเจอโครงการหนึ่งนะฮะเขาเอามาให้ดูนะฮะอันนี้คือในห้องที่เขามีการพูดคุยกันเขาบอกว่าอบต.แห่งหนึ่งเนี่ยมีการสร้างสะพานความกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรความกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรคือรถสามารถสวนกันได้นึกออกไหมฮะแต่ว่าไอ้ทางที่คุณสร้างสะพานเนี่ยนะฮะเขียนไว้อย่างหนึ่งแต่พอเห็นภาพปุ๊บเนี่ยมันเป็นคลองเล็กๆนะฮะคลองเล็กๆกว้างประมาณเมตร2เมตรพูดได้ง่ายเหมือนเอางบเนี่ยไปทำสะพานที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสะพานคอนกรีตขนาดนั้นก็ได้นะฮะคือสะพานไม้สะพานคนเดินผ่านก็ยังได
2: ้
1: นะฮะแล้วก็รถก็ไม่ค่อยมีแถบนั้นนะฮะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้งบให้คุ้มค่าว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าบางทีเนี่ยเห็นเอกสารเห็น TOR แล้วก็เห็นวัตถุประสงค์โครงการเห็นผลลัพธ์เห็นอะไรต่างๆในกระดาษเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าโครงการนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าคือดูเผินๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์แน่แต่พอลงไปดูเห็นภาพแล้วปุ๊บโอ้โห
2: มันอาจจะไม่ได้
1: แทบจะเป็นลมประชาชนเจ้าของเงินเนี่ยก็แทบจะเป็นลมนะฮะเพราะว่าเหมือนใช้งบไปไม่คุ้มค่าจริงๆนะนี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นฮะเอาไปดูการหัวเสาบอยนิดนึงอ๋อขออภัยมีข่าวประชาสัมพันธ์จาก
2: ทางปปช.นะคะก็ยังคงดำเนินการนะคะทำกิจกรรมแล้วก็ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะทางสำนักงานปปช.ค่ะโดยสำนักไต่สวนการทุจริตคดีเศรษฐกิจ1นะคะจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและไต่สวนค่ะช่วงระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมมิตรพันธ์แล้วก็โรงแรม RS ราชสุภมิตรที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยมีคุณมิรินทร์รัตน์ชิดถุงนะคะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นประธานนะคะซึ่งท่านก็ได้พูดถึงในช่วงพิธีเปิดนะคะเรื่องของการจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและไต่สวนในครั้งนี้นะคะเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะรวมไปถึงประสบการณ์ของบุคลากรของทางสำนักงานปปช.ค่ะให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและไต่สวนเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการทำงานต่อไปอีกด้วยนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากปัจจุบันนะคะการบริหารราชการมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งเรื่องของกฎหมายระเบียบต่างๆรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบการดำเนินการรวมไปถึงความคาดหวังของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐเพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณในการดำเนินการแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะดังนั้นนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถรวมไปถึงทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแล้วก็ไต่สวนอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการนำเข้าการส่งออกการจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากรค่ะการตรวจสอบภาษีลดหย่อนภาษีหรือว่าการคืนภาษีของกรมสรรพากรนะคะก็มีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับนักลงทุนในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะรวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตนะคะการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้นะคะหลักวิชาการเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้การตรวจสอบแล้วก็การไต่สวนมีความถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องหัวสวกันต่อนะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเลขากกต.คุณแสวงบุญมีฮะมีกรณีที่ทางกกต.เขาชี้แจงว่ามีอดีตนะฮะพนักงานสอบสวนสำนักงานกกต.รับโอนเงินจากบุคคลในจังหวัดอำนาจเจริญจำนวนเงินเนี่ย860,000เหตุเกิดช่วงเมษาถึงกรกฎาคมปี67เมษาถึงกรกฎาคมปี67เป็นการโอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งในปี66และเมื่อชี้แจงไปแล้วมีสื่อและประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าห้วงเวลาในการโอนเงินเป็นห้วงเวลาเดียวกันกับการจัดให้มีการเลือกสว การโอนเงินในห้วงเวลาดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกสว มากกว่า
2: ค่ะ
1: พิสูจน์กันยังไงนะ
2: เ
1: นี่ยนะตรงนี้ก็เป็นข่าวกันออกมาพอเป็นข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีคนออกมากระทุ้งบอกว่าคุณแสวงจะต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทันทีหากคุณไม่มีการดำเนินคดีตรงนี้เพิกเฉยปั๊บเนี่ยจะเลขาแสวงจะเดือดร้อนเพราะว่าจะไปผิดกฎหมายอาญาเรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีผิดพ.ร.บ.กกต.มาตรา69นะฮะก็คือทางด้านของเจ้าพนักงานกกต.เนี่ยละเว้นปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันพูดง่ายๆโดน2กระทง คนที่พูดเรื่องนี้คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะก็โพสต์ Facebook นะฮะก็พูดถึงกรณีดังกล่าวนะครับที่กกต.ยอมรับว่าพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการกกต.รับโอนเงิน13ครั้งเป็นจำนวน 860,000 นะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการไต่สวนการเลือกตั้งส.ส. ไม่ใช่การเลือกส.ว.ว่าจำนวน 860,000 เนี่ยสามารถดำเนินคดีกับกกต. 7คนและเลขาแสวงในความผิดอาญาก็คือ157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะฮะแล้วก็พ.ร.บ.กกต.มาตรา69หากกกต.ไม่ทำดังนี้นะฮะอันนี้คือเหมือนขู่เลยนะถ้าไม่ทำดังนี้1ไม่มีการดำเนินการทางวินัยร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่กกต.ในเวลาอันสมควร2ไม่มีการดำเนินคดีอาญามาตรา149นะฮะก็คือเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: 3ไม่มีการดำเนินคดีอาญากับบุคคลผู้โอนเงินนะฮะพูดง่ายๆให้สินบนเจ้าหน้าที่ ก็ต้องไปดำเนินคดีเขานะฮะ 4. ไม่มีการขอให้ปปง.ดำเนินการตรวจธุรกรรมทางการเงินทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็อายัดเงิน 806,000 ในเวลาอันสมควรแล้วก็ 5. มีคำวินิจฉัยที่ 78/67 ยกคำร้องคดีทุจริตเลือกตั้งเขต1อำนาจเจริญโดยอ้างอิงหลักฐานการสืบสวนข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนและเมื่อทราบเรื่องการรับสินบนแล้วไม่มีคำวินิจฉัยใหม่ให้ถูกต้องในการฟ้องให้ผู้เสียหายก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต1อำนาจเจริญหรือบุคคลที่แจ้งเบาะแสโอนเงินให้กกต.ทราบสามารถฟ้องโดยตรงได้ที่แหมบอกช่องไว้ด้วยนะฮะศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งเร็วกว่าไปฟ้องปปช.นะฮ
2: ะ
1: อันนี้คุณสมชัย
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: สมชัยศรีสุทธิยากรก็ทวงติ่งมานะครับกรณีไม่มีทนายจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนะฮะถ้ากกต.เดือดร้อนขออภัยผมพูดเองนะกกต.เดือดร้อนให้ติดต่อมายังกองทุนสิทธิพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งนะที่มีอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลหรือผ่านอาจารย์สมชัยนะฮะที่มีเงินบริจาค2ล้านเศษแต่ยังไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวจะได้นำสู่ที่ประชุมกรรมการเงินกองทุนว่าจะสามารถอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนในการนี้ได้หรือไม่หวังว่ากกต.น่าจะดำเนินการตามข้อ5ข้างต้นในเวลาสมควรจะได้ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีอะไรใดๆนะฮะน่าตั้งข้อสังเกตสอผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต1อำนาจเจริญตอนนี้น่าจะต้องถูกตั้งข้อสังเกตนะฮะเพราะว่าอาจารย์สมชัยชี้ไปแล้วบอกว่าเคยมีการร้องเรียนไปปุ๊บเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็อยากให้มีการรื้อมาทำใหม่นั่นแหละคือจะบอกว่าให้มีคำวินิจฉัยใหม่ที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ผมมองว่าต้องไปดูการสอบสวนว่าสอบสวนแล้วเนี่ยหลักฐานมันว่ายังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นนะฮ
2: ะ
1: อาจจะไม่แน่ว่าจะกลับคำวินิจฉัยเดิมหรือไม่อย่างไรแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่พยานหลักฐานฮะไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีบ้างฮะ 17-20 สิงหาคมฮะไปออสเตรเลียนะครับแล้วก็เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการต่อนะฮะ 20-22 พูดง่ายๆนายกไม่อยู่ประเทศไทยฮะ 17-22 ฮะไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ฮะไปทำไมฮะ
2: ค่ะซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธารดิเรกนะคะก็มีการเปิดเผยถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีกำหนดเดินทางเยือนเครือออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะคะ 17-20 สิงหาคมนี้แล้วก็ไปต่อที่นิวซีแลนด์นะคะ 20-22 สิงหาคมค่ะตามคำเชิญของนายกของทั้งสองประเทศนะคะสำหรับที่ออสเตรเลียเนี่ยก็นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกไทยนะคะครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี70นะคะซึ่งท่านนายกนะคะก็จะไปหารือกับทางนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียค่ะขับเคลื่อนเรื่องของยุทธศาสตร์นะคะหุ้นส่วนให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมด้วยนะคะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคศ2026ถึง2029นะคะด้านเศรษฐกิจนะคะท่านนายกก็จะนำภาคเอกชนไทยเดินทางไปพบปะกับภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียในกิจกรรม Business Networking นะคะสำหรับทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะส่วนที่นิวซีแลนด์นะคะท่านนายกก็เดินทางอย่างเป็นทางการนะคะท่านนายกไทยเนี่ยก็เดินทางอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนะคะตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์นะคะลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะก็จะดูเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจนะคะผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดนิวซีแลนด์ทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปโภคบริโภคนะคะธุรกิจค้าปลีกพร้อมกับดึงการลงทุนจากนิวซีแลนด์ค่ะก็จะมีกำหนดนะคะหารือกับบริษัทที่สนใจลงทุนในไทยนะคะอย่างสกาไลน์อินเตอร์ไพรส์นะคะในธุรกิจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะอย่างอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนไทยสร้างเครือข่ายจับมือการลงทุนกับผู้ประกอบการนิวซีแลนด์ด้วยนะคะก็เป็นการมุ่งมั่นในการยกระดับความสัมพันธ์นะคะของทั้ง2ประเทศในทุกๆมิติทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้วยค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องปราบบุหรี่เถื่อนกันบ้างนะครับบุหรี่ในประเทศไทยนะฮะเนื่องจากมีการ เก็บภาษีสรรพสามิตนะฮะแล้วก็มันเป็นหลักการแหละบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนสูบบุหรี่เยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องรับปัญหาเรื่องของกองทุนเกี่ยวกับสุขภาพนะก็มีความคิดที่ว่าเออถ้าอย่างนั้นวิธีทำให้คนเลิกบุหรี่เนี่ยก็ตั้งราคาบุหรี่ให้แพงๆเข้าถึงยากนะครับแล้วก็กำหนดพื้นที่ในการสูบบุหรี่นะฮะซึ่งได้ผลนะฮะซ
2: ึ่
1: งได้ผลจริงๆคือเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ย20-30ปีที่แล้วเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยตามพื้นที่สาธารณะการสูบบุหรี่อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ยังทำกันทั่วนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนสูบบุหรี่เนี่ยมันน้อยลงนะฮะซึ่งได้ผลจริงๆแล้วก็ทำให้คนสูบบุหรี่รู้สึกว่าอยากจะเลิกเนื่องจากบุหรี่เนี่ยมันมีราคาแพงแล้วก็อีก2เนี่ยก็คือไปที่ไหนก็มีคนไม่ต้อนรับอ่ะไม่ต้อนรับสูบบุหรี่ก็ไม่มีใครต้อนรับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วก็เหม็นนะครับผมเคยติดบุหรี่อยู่พักหนึ่งนะ10กว่าปีแล้วก็มาเลิกเมื่อปี20ปีที่แล้วนะฮะโ
2: อ
1: ้เลิกยาก
2: แสดงว่าเลิกได้นะคะ
1: เลิกได้นะฮะก็นั่นแหละไปเห็นคนเขาเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งก็เลยเลิกนะฮ
2: ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ฮะแหมนอกเรื่องไปเท่านานปัจจุบันเนี้ยคือบุหรี่ซองนึงนะฮะสมัยผมเนี่ยบุหรี่ซองละ25บาท
2: ค่ะ
1: 25บาท30บาทบุหรี่นอกเนี่ยก็ประมาณ40บาทป
2: ั
1: จจุบันบุหรี่ซองนึงฮะเป็นร้อยแล้วนะครับโอ้เป็นร้อยแล้วนะฮะยิ่งบุหรี่นอกเนี่ยร้อยกว่าบาทแต่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาก็มีช่องทางของเขาก็คืออยากสูบนั่นแหละปรากฏว่าก็ไปทางแถวๆใต้มาลงมาเลยน
2: ะ
1: ฮะหรือว่าแถวๆภาคตะวันออกแถวๆชลบุรีเนี่ยก็จะมีบุหรี่ที่ผิดกฎหมายอ่ะบ
2: ุ
1: หรี่เถื่อนว่าอย่างนั้นเถอะนำมาจากประเทศเพื่อนบ้านในราคาที่ไม่แพงสมมติประเทศไทยขาย100นึงไปซื้อได้นะฮะ40 50
2: ถ
1: ู
2: ก
1: ต้องนึงนะฮะ2นึงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลบอกกำให้ความสำคัญแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกฮะก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเข้มงวดสืบสวนเฝ้าระวังปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมดำเนินการเชิงรุกอย่างเต็มที่นะฮะบอกว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีการลักลอบนำเข้าบุหรี่มิชอบด้วยกฎหมายนะฮะซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้านะฮะทั้งนี้จากการดำเนินการนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัดนะฮะก็ไปตรวจจับนะครับสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับสามารถจับคุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางบุหรี่ต่างประเทศนะฮะที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตอยู่ที่100,000กว่าซองนะครับ100,000กว่าซอง
2: ค
1: ิดเป็นภาษีสรรพสามิตเนี่ย7ล้านกว่าบาทนะฮะแล้วก็ค่าปรับโห106ล้านบาท
2: คร
1: ับภาษีสรรพสามิต7ล้านค่าปรับ106ล้านนะครับก็ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะฮะก็เน้นย้ำนะฮะในการปราบปรามเชิงรุกนะฮะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการขจัดกระบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนะฮะ
2: ค่ะส่วนรัฐบาลนะคะชวนให้แจ้งใช้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแจ้งรัฐคือปกติเนี่ยเราไม่รู้ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนถ้าใช้แจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยคือไม่ต้องไปเสียเวลาเลยว่าไอ้หน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยคืออยู่กับหน่วยงานไหนนะคะก็สามารถไปโหลดกันได้นะคะแอปพลิเคชันทางรัฐคือแจ้งเข้าไปที่ตัวเลือกที่เขาจะเขียนว่าแจ้งรัฐเนี่ยแล้วก็เลือกประเภทปัญหาหรือรายละเอียดอะไรก็ตามนะคะระบบเขาก็จะมีการเชื่อมไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เราต้องการแจ้งนั่นเอง
1: ครับไปโหลดได้นะฮะแอปทางรัฐนะฮ
2: ะ
1: ผมเชื่อว่าหลายคนโหลดมาแล้วสม
2: ั
1: ยแจกเงินหมื่นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะเพราะเราอกขาดกันนะฮะเดี๋ยวลองไปดูแอปทางรัฐตอนนี้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะฮ
2: ะ
1: เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยออนไลน์ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนและปราบปรามผู้กระทำความผิดและเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยติดต่อกับหน่วยงานรัฐให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Centerเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนที่กำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
9: นายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเครงเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำ ส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10: นายศิราศรีเมฆชยกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยประจำปี2569ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพร้อมร่วมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้พม.ตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ปรับเพิ่มข้อมูลสำคัญที่จำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลกลุ่มเปราะบางระหว่างพม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมระบบกลไกการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและซักซ้อมการทำงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
13: ฟันสนุกได้ทุกวัน
14: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราวัยและพบกันที่โกฟัน
15: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
16: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: วันเถิด
1: โอ้สันติสันติ
2: วาเฮกุรุจีกาคาลซาวาเฮกุรุจีกี
3: เพราะทุกศาสนานั้นต่างสอนให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
6: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช่นเคยในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะที่เราพบกันค่ะกับรายการอันดามันวันนี้กับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะรับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตและรวมถึงสวท.ระนองแห่งนี้กันด้วยค่ะก็เริ่มสัปดาห์ใหม่กันอีกแล้วแล้วก็เข้าสู่กลางเดือนสิงหาคมกันด้วยนะคะจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569เมื่อวานนะคะก็เป็นวันที่หลายๆคนก็ใจจดใจเจาะนะคะสำหรับการซื้อนะคะใบสมัครเศรษฐีกันนั่นคือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหลายๆท่านก็อาจจะได้รับรางวัลใหญ่ๆนะคะแล้วก็ย่อยๆลงมาจนถึงเลขท้าย2ตัวนะคะก็ขอแสดงความยินดีกันแล้วสำหรับบางท่านที่บอกว่ารอลุ้นใหม่ในรอบหน้ากันนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้อภิสราคมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในเช้าวันนี้ที่ระนองนี่เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักมากเลยแต่ก็มีทิ้งช่วงเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็ทิ้งช่วงบ้างแล้วนะคะท่านผู้ฟังสัญจรไปมาบนท้องถนนในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะรายงานอากาศที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้สรุปนะคะเป็นพยากรณ์อากาศ7 โมงเช้านะคะวันนี้จนถึง7 โมงเช้าวันพรุ่งนี้กันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดระนองนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยแต่ตอนนี้ปริมาณฝนก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของปริมาณฝนสะสมนะคะตอนนี้นะคะฝนสะสมของระนองเมื่อวานนะคะฝน24ชั่วโมงเติมเข้ามา 5.4 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้ฝนสะสมของจังหวัดระนองทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่1มกราคมปี2569จนถึงเช้าวันนี้ค่ะ7โมงเช้าวันนี้วัดได้ 2,226.7 มิลลิเมตรนะคะก็จะเป็นปริมาณฝนสะสมที่มีการนับกันทุกวันเดี๋ยวในช่วงเช้าก็จะมีการนับอีกนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นฝน6ชั่วโมงนะคะที่ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองจะมีการสะสมตรงนั้นกันนะคะแล้วก็ท่านอยู่ในจังหวัดใดก็แล้วแต่ให้เข้าไปที่สถานีหรือว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในโซนที่เราอยู่หรือว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนะคะที่ท่านอยู่กันก็จะได้ทราบในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฝนนะคะเรามาดูทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะในภาพรวมต ตอนนี้นะคะมีประกาศออกมานะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ18ถึง21สิงหาคมเมื่อสักครู่พิศลาก็ได้สรุปกันไปแล้วนะคะในช่วงต้นนะคะในเรื่องของภาพรวมโดยรอบในเรื่องของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนั่นเองแล้วก็จากการสรุปนะคะว่าในวันที่18สิงหาคมวันที่19สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่21สิงหาคมนั้นก็จะมีนะคะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักนั้นจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในโซนของภาคใต้นี่ก็จะอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือไม่ใช่กลุ่มที่มีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักแต่เราก็ต้องติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของรายงานอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการอัปเดตข้อมูลให้เราได้ทราบกันสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะในเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปเหตุการณ์นะคะมี 3.3 ศูนย์กลางอยู่ที่ใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะแล้วก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะก็ขนาด 2.6 ขนาด 3.0 ค่ะส่วนที่ประเทศเวียดนามนะคะศูนย์กลางก็อยู่ที่นั่นมีขนาด2เหตุการณ์ด้วยกันขนาด 3.5 และขนาด 3.1 นะคะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะกับคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: belleza. ไอ้กาม
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

0: าวมาคุย
1: ค่ะคัดข่าวมาคุยในช่วงแรกนะคะกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา9:33 น.วันนี้นะคะในช่วงเวลา8:00 น.นี้เราก็จะได้เห็นเพจ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนะคะหลายๆหน่วยงานทีเดียวได้มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาตินะคะอภิสราก็เข้าไปแอบดูในหลายๆจังหวัดด้วยนะคะในช่วงเช้านะคะเวลา8:00 น.ซึ่งมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่นะคะได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานกันนะคะแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของความเป็นไทยที่มีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรามาดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเปิดตลาดดึงลงทุนสร้างโอกาสไทยกันนะคะในวันที่17นะคะจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งการเดินทางเยือนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สะท้อนถึงทิศทางการต่างประเทศที่มุ่งหวังนะคะที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะก็วางเป้าหมายทั้งการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมภาคธุรกิจแล้วก็ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนกันด้วยนะคะที่ออสเตรเลียนั้นคือจากความสัมพันธ์สู่โอกาสทางเศรษฐกิจกันนะคะจะเป็นการเยือนในช่วงวันที่17ถึง20สิงหาคมค่ะก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการ

ในระยะยาวตามแผนการผ่านการลงนามปฏิญาร่วมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ไทยก็ต้องเพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจค้าปลีกขณะเดียวกันก็เดินหน้าดึงดูดการลงทุนจากนิวซีแลนด์เข้าสู่ประเทศไทยกันด้วยนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์นี่คงจะทราบว่าพืชผลทางการเกษตรนะคะทุกๆอย่างนี่ถ้าว่ามีการนำเข้านะคะหรือว่าอาจจะพกติดตัวเข้าไปนี่จะต้องทิ้งบริเวณที่มีตรวจคนเข้าเมืองเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เกรงว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาโรคติดต่อทางพืชเนี่ยเข้าไปตรงนี้กันแต่ถ้าว่าในเรื่องนี้นี่ก็มีการผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามในเรื่องของความต้องการของปลายทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่เราจะได้เพิ่มนะคะในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรกันด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางสะดวกขึ้นเชื่อมขนเชื่อมเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไทยจะต้องสร้างผลลัพธ์เหล่านี้ล่ะกลับมากันก็ต้องรอดูรอติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้นะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารในการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดระนองท่านก็ได้พูดถึง missing link นะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงการเดินทางแล้วของเรื่อง land bridge นี่ท่านก็บอกว่าพักไว้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องใช้งบในการลงทุนนี่เยอะนะคะแต่ในเรื่องของการเชื่อมโยงการลงทุนเครือข่ายต่างๆนี่ก็ต้องมีซึ่งในส่วนของระนองเองท่านก็จะมองจุดที่ระนองมีอยู่ตอนนี้นะคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็ในส่วนที่สามารถขับเคลื่อนได้ในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีจุดอื่นๆนะคะเช่นในเรื่องของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมเกาะลันตาเตรียมลงนามสัญญา31สิงหาคมนี้กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน1080วันมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรในการเชื่อมทะเลสาบสงขลาเชื่อมเกาะลันตากันนะคะท่านผู้ฟังขาทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ร่วมกับกรมทางหลวงชนบทธนาคารโลกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแล้วก็ยังมีโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะโดยทั้งสองโครงการก็ต้องการที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการเดินทางลดต้นทุนด้านการคมนาคมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลก็ได้เปิดเผยนะคะว่าภายหลังที่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามสัญญาเงินกู้และข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับธนาคารโลกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะขณะนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะให้สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้แล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทสามารถลงนามสัญญาก่อสร้างได้ภายในปีนี้นะคะซึ่งในขณะเดียวกันค่ะนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ระบุนะคะว่าหากขั้นตอนต่างๆนั้นเป็นไปตามแผนที่ได้คาดกันไว้นะคะก็จะลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างในสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมและก็จะกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน1080วันหรือประมาณ2ปี11เดือนและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานช่วงวันที่14ถึง15สิงหาคมปี2572นะคะสำหรับโครงการก่อสร้างทะเลสาบ
นะคะข้ามนะคะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก็มีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างสงขลาพัทลุงจากเดิมนี้ก็ต้องใช้เวลาเกือบ2

0: โมงทีเดียวนะคะแล้วก็ถามว่าโครงการนี้แล้วเสร็จนะคะระยะทาง7กิโลเมตรนี่ล่ะแล้วก็การเดินทางที่ต้องใช้จากสงขลามาพัทลุงนี่ใช้เวลา2ชั่วโมงก็จะเหลือเพียง15นาทีนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มความสะดวกในการเดินทางการขนส่งสินค้ารวมถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนส่วนโครงการเชื่อมนะคะโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะก็จะเชื่อมจากฝั่งไปยังเกาะลันตาน้อยซึ่งมีสะพานเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตาใหญ่อยู่แล้วนะคะก็จะช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์และระยะเวลารอคอยนะคะซึ่งจากเดิมนี้ก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเหลือไม่เกิน5นาทีท่านผู้ฟังนะคะตรงนี้ผลลัพธ์ที่จะตามมานะคะจะช่วยลดระยะเวลานะคะในส่วนของโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานี่ใช้เวลา2ชั่วโมงนี่เดิมถักแล้วเสร็จก็เหลือประมาณ15นาทีสะพานเชื่อมเกาะลันตาจากเดิมใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเช่นเดียวกันแต่จะเหลือเวลาไม่เกิน5นาทีนะคะโดยธนาคารโลกเขาก็มองว่าทั้ง2โครงการเนี่ยก็เป็นแบบอย่างระดับโลกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและคาดว่าจะสร้างงานมากกว่า 25,000 ตำแหน่งและจะช่วยให้ประชาชนกว่า 320,000 คนเข้าถึงสถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานที่ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพิชิตหุ่นสิริก็ระบุอีกนะคะว่าทั้ง2โครงการผ่านกระบวนการศึกษาและจะทำรายงานและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยนำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบรรจุไว้ในแบบก่อสร้างและข้อกำหนดสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวความคืบหน้านะคะตรงนี้เพราะว่าจะมีส่วนในเรื่องของอ่าวไทยแล้วนะคะทะเลสาบสงขลาในส่วนของอันดามันนี่คือสะพานนะคะที่จะเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตากันนะคะก็ถือว่าเป็นการเชื่อมนะคะโครงข่ายโลจิสติกในเรื่องการเดินทางการขนส่งต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นการยกระดับนะคะที่ทางธนาคารโลกก็ได้มองตรงนี้ในการเดินหน้าของการสร้างสะพานเชื่อมแต่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันนะคะทิ้งท้ายกันตรงนี้ก่อนค่ะในช่วงแรกของอันดามันนะคะกับคัดข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปฟังในเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2นะคะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวัดดีวัดดีบายดีมั้ย
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ฮัลโหล
5: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
6: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
7: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
8: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอันดามันวันนี้นะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้พึ่งแค่ทุนนะในเรื่องของการเตือนนะคะระบบเตือนภัยสึนามินะคะซึ่งท่านก็การันตียืนยันว่าระบบสึนามิไทยปลอดภัยรัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุ่นตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลจนทำให้ประชาชนเกิดความกังวลและย้ำว่าระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวนะคะและขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักกันด้วยค่ะและท่านก็ระบุอีกนะคะว่าทุ่นตรวจวัดสึนามิเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยการที่ทุ่นบางแห่งบางจุดไม่ส่งข้อมูลก็ไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานเนื่องจากประเทศไทยก็ยังมีระบบและข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายด้านทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือ SOP สำหรับวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบกันด้วยนะคะและถ้าหากว่าประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงและจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่จะแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วกันด้วยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ก็ได้ย้ำด้วยค่ะว่าขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกระบบเตือนภัยไม่ได้มีเพียงทุนแต่เป็นการทำงานร่วมกันของข้อมูลจากหลายแหล่งหลายหน่วยงานและหลายขั้นตอนเพื่อที่จะให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกันด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเฝ้าระวังและการประเมินสถานการณ์นะคะการแจ้งเตือนภัยประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ย้ำตรงนี้เลยว่าขอให้ท่านได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะคะไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและย้ำกันด้วยนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ย้ำว่าขอให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแต่พร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังคืออย่างน้อยๆเลยท่านผู้ฟังค่ะเราจะต้องนะคะโทรศัพท์มือถือนี่แบตเตอรี่ก็ควรที่จะมีอย่างน้อยๆนี่ก็สักประมาณสัก 50% นะคะหรืออาจจะเต็มนะคะ 100% นะคะในช่วงที่มี เหตุการณ์นะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นนะคะหรือมีฝนตกหนักนี่เราก็ควรที่จะเตรียมพร้อมแล้วล่ะโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ้าว่ามีท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี่และถ้าว่ามีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ท่านก็จะได้รับข้อมูลตรงนี้การย้ำกันตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทางฝั่งอันดามันกันด้วยนะคะในเรื่องของสึนามิกันท่านผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่ระนองสักนิดนึงนะคะคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะท่านก็ได้นำทัพนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเชื่อมโยงการค้าของระนองเอเชียเทรด2026นี้ท่านก็ได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดระนองเอเชียเทรด2026ซึ่งจัดเป็นครั้งที่2กันแล้วนะคะมีผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนและผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะสำหรับในงานนะคะก็ได้มีการนำเอาเรื่องของสินค้าต่างๆของระนองนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสินค้า เพื่อนบ้านด้วยท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วมีการเจรจาธุรกิจ Business Matching ในวันพรุ่งนี้นะคะที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะเจรจากับคู่ค้าและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมกันด้วยนะคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนองนะคะขอบคุณทีมงานสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าและทีมงานสวท.ภูเก็ตนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นเพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังพอช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีในเรื่องของไข้หวัดนะคะค่ะด้วยความห่วงใยนะคะจากทีมงานหน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์พร้อมสร้างโอกาสให้กับไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดขึ้น
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เพื่อเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครถึงนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลชี้ฐานการผลิตญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดการใช้พลังงาน
9: นางสาวนริดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETOและหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร JCC เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสะท้อนถึงทิศทางสำคัญว่าการธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติรวมถึงการลดใช้พลังงานมากขึ้นโดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งแรกของปีนี้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริม ภายใต้มาตรการดังกล่าวมากกว่า400โครงการมูลค่าการลงทุนกว่า 55,000 ล้านบาทครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการประหยัดพลังงานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตสริกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใช้พลังทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดควบคู่กับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถอาศัยการปราบปรามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารผู้นำศาสนาครอบครัวและภาคประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดพร้อมกันนี้จังหวัดได้สนับสนุนการสร้างสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสด้วยการเปลี่ยนชื่อจากซอยนรกเป็นซอยแสงจันทร์เพื่อสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และสร้างความหวังในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและความสงบสุขปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
12: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพันธุ์พุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระสัยนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน

เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าขอแยกประเดิมในเรื่องราวที่เค้าเรียกยังไงดีน่ารักน่ารักแล้วกันนะครับผมถึงแม้ว่าการดำเนินการในข่าวนี้จะไม่เค้าเรียกว่าเป็นการตรวจเข้มนะครับผมเกี่ยวกับการตั้งด่านนะครับผมแต่เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของท่านนายกครับท่านนายกอนุทินนะครับผมได้โดนตรวจรถเองเลยนะครับฝ่ายปกครองตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้ตั้งด่านเข้มนะครับรถของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่เว้นนะครับคราวนี้เรียกว่าตรงฉินแบบไม่สนรถใครนะครับเหตุเกิดที่จุดตรวจร่วมฝ่ายปกครองและตำรวจอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งเป็นจุดตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาลครับปรากฏว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้นั่งรถยนต์เพื่อไปลงพื้นที่ตรวจราชการส่วนตัวและขับผ่านด่านที่ดังกล่าวพอดีนะครับผมก็คือด่านที่ฝ่ายปกครองและตำรวจอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละครับที่ได้ตั้งจุดตรวจเป็นการค้นอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านนายกก็ได้ขับผ่านด่านนี้พอดีด่านเจ้าหน้าที่นะครับก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดขอตรวจค้นรถของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันครับงานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินก็ยินดีให้ตรวจค้นนะครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกก็ได้เอ่ยปากด้วยตนเองเลยนะครับว่าเจออะไรไหมนะครับผมก็เป็นการทักทายกันแบบเค้ายังไงดีตบมุกกันไปมานะครับผมเป็นการทักทายแบบขำๆเป็นการสร้างความเขาเรียกว่าผ่อนคลายให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะมีความเกรงเนาะมีความตื่นเต้นที่จะต้องมาตรวจรถของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกลัวว่าท่านจะมองยังไงแต่ท่านนายกก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะครับก็เอ่ยปากถึงด้วยตนเองนะครับว่าเจออะไรไหมขำๆเจ้าที่ก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เจอครับท่านนายกก็เลยถามต่อถึงภาพรวมการตั้งด่านนะครับว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับตรงๆไปชัดเจนเลยนะครับว่าเจอแต่ยาครับถือเป็นภาพบรรยากาศทำงานที่เข้มงวดและเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บุรีรัมย์นะครับถึงแม้ว่าท่านนายกจะพูดติดเล่นนะครับแต่ท่านก็เขาเรียกว่ามีความหมายแฝงแล้วก็ตั้งใจนะที่จะถามถึงภาพรวมเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปเข้าที่ประชุมหรือว่าไปผลักดันนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับที่ท่านได้สัญจรที่ท่านได้เดินทางผ่านไปนะครับเหมือนกับครั้งนี้นี่แหละครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ได้ผ่านไปนะครับผมก็ได้หลายอย่างนะครับได้พบปะเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลต่างๆไปด้วยนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก่อนที่จะไปบรรจบที่ข่าวใต้รายวันนะครับเป็นข่าวดีสำหรับคนเดินทางนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมเปิดให้ทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางครับในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับทางด้านท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเน้นย้ำนะครับว่าแม้จะเปิดให้ใช้ฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขวันเวลาและประเภทรถที่อนุญาตนั้นแตกต่างกันนะครับขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเดินทางนะครับสายแรกคือ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนะครับระยะทางเนี่ย110กิโลเมตรเริ่มเปิดทดลองให้ใช้ฟรีตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับหรือก็คือศุกร์นี้นั่นเองโดยจะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ครับคือตั้งแต่เที่ยงวันศุกร์เนี่ยจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ลากยาวไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี2570ที่จะถึงนี้นะครับอนุญาตนะครับผมเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเข้าออกได้5ด่านคือด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องครับมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมต้องเตือนกันไว้นะครับว่าเป็นข้อควรระวังคือฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับช่วงปากช่องมวกเหล็กนี่แหละยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้องเลี่ยงไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนนะครับและจุดพักรถทับกวางเนี่ยยังไม่มีปั๊มน้ำมันกับจุดชาร์จ EV นะครับ
ทุกท่านต้องเช็คน้ำมันให้ดีแล้วก็แบตเตอรี่ให้พร้อมเลยก่อนที่จะขึ้นทางด่วนนะครับไม่งั้นนะได้มีการจอดข้างทางหาโทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางด่วนแล้วครับว่าเจ้าหน้าที่ครับน้ำมันหมดรถไฟยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หมดซึ่งจะเสียเวลาของเรานะครับคือเจ้าหน้าที่เองก็พร้อมช่วยนั่นแหละครับแต่หมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสียเวลาด้วยเจ้าหน้าที่จากที่ทำงานกันง่ายๆในช่วงวันหยุดที่ค่อนข้างจะมีคนเขาเรียกว่าสัญจรเยอะแล้วเจ้าที่อาจจะใช้เวลาในการที่จะตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็บริการในส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องแยกตัวมาให้บริการเติมน้ำมันให้กับคนที่รถน้ำมันหมดบนทางด่วนเพราะฉันก็อยากจะเตือนเอาไว้ว่าอย่าลืมเช็คนะครับเติมให้พร้อมเต็มถังได้ยิ่งดีน้ำแบตเตอรี่เต็มได้ยิ่งดีนะครับก็นี่แหละครับผมประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสายแรกอย่างที่บอกไปนะครับ M6 ส่วนไทยสายที่2เนี่ยคือ M82 ครับช่วงที่เอกชัยแล้วก็บ้านแพ้วนะครับวิ่งยาวต่อเนื่องไปถึงบางขุนเทียนนะครับถึงบ้านแพ้วนะครับรวม25กิโลเมตรเริ่มเปิดทดลองใช้นะครับในวันศุกร์ที่28สิงหาคมก็คืออาทิตย์หน้าศุกร์หน้านั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปครับสายนี้เนี่ยเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกวันนะครับผมอนุญาตทางรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารนะครับแต่ต้องวิ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนรถบรรทุกเนี่ยก็65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเปิดใช้นะครับ4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์นะครับด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2นะครับแล้วก็ด่านบ้านแพ้วนะครับทางนี้นะครับ M82 ห้ามรถมอเตอร์ไซค์รถ3ล้อและคนเดินเท้าขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับห้ามนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับใช้ให้ถูกกฎนะครับเขาห้ามเขาอนุญาตรถแบบไหนนะครับก็ทำตามนะครับอย่าได้ฝ่าฝืนกฎนะครับเพื่อตัวของเราเองความปลอดภัยของเราเองนั่นแหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับจบไปแล้วในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนฝากเอาไว้2เรื่อง2ราวนะครับก็เป็นเรื่องของท่านนายกในการไปเขาเรียกว่าไปเยี่ยมชมไม่ใช่เยี่ยมชมสิลงพื้นที่นะครับผมแล้วดันไปเจอด่านนะครับแล้วก็มีการตรวจท่านนายกด้วยก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ข่าวดีของสำหรับคนที่จะเดินทางนะครับเอาละครับไว้ประมาณนี้เนาะไว้เจอกันในช่วงหน้านะครับเบรกหน้าข่าวใต้รายวันครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ยังอยู่กับรายการเล่าข่าวดำมันนะครับในช่วงของสายวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ยังติดตามอยู่นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะครับประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวศึกฟุตซอลไทยนะครับลีก2569ที่สนามกีฬา 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาไข่มุกแห่งอันดามันภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของฉลามโต๊ะเล็กบลูเวฟชลบุรีโดยมีนายเรวัตอารีรอบนะครับนายกอบจ.ภูเก็ตร่วมชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจถึงขอบสนามนะครับพร้อมด้วยดร.ปรีชาวุฒิกี่สิ้นนะครับประธานสโมสรนะครับก็ต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยไปเป็นไปอย่างสนุกเข้มข้นเลยนะครับก่อนที่บลูเวฟชลบุรีเนี่ยจะอาศัยความเฉียบคมเบียดเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ครับแม้นัดนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างภูเก็ตของเรานะครับจะพลาดเก็บแต้มไปนิดเดียวแต่บรรยากาศในสนามเนี่ยถือว่าคึกคักอย่างมากเลยมีแฟนบอลตีตั๋วเข้ามาเชียร์กันเกือบเต็มความจุนะครับถึง 3,689 คนทำยอดจำหน่ายตั๋วและเสื้อสโมสรรวมกันเนี่ยเฉียด 200,000 บาทเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าใครที่อยู่สะพานหินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงการเชียร์เนี่ยต้องคิดว่าน่าจะกึกก้องทั่วสะพานหินแน่ๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นพลังของชาวภูเก็ตนี่แหละนะครับผมที่แสดงให้เห็นว่ามีสปิริตนักกีฬามีสปิริตในการเขาเรียกว่าให้เป็นการมีน้ำใจนะครับไม่ว่าใครจะชนะนะครับผมเราก็ต้อนรับดั่งดีเสมอนะครับผมถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาน้ำใจนักกีฬาต่างๆของจังหวัดภูเก็ตของเราใครนะครับที่อยากจะมาเยี่ยมชมมาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยก็ดูจากงานกีฬานี้เอาไว้แล้วกันนะครับว่าชาวภูเก็ตนะครับมีความสามัคคีแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้อย่างแท้จริงครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดต่อไปกันบ้างครับเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นประตูสู่อันดามันนะครับก็คือจังหวัดระนองกับเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลา 21:30 นาทีนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนองนายราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีบรรยากาศเนี่ยในคืนแรกต้องบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับสร้างปรากฏการณ์พื้นที่แตกเลยนะครับผมก็คือคนเนี่ยล้นหลามมากๆเมื่อวงร็อกระดับประเทศอย่างบอดี้สแลมขึ้นแสดงครับทำเอาแฟนเพลงชาวระนองและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตจนล้นลานกิจกรรมกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยผมก็ได้ไปร่วมชมด้วย

ใจนะครับว่าวันจันทร์หรือวันนี้เนี่ยผมจะมีเสียงมาจัดรายการให้ทุกท่านได้ฟังหรือไม่นะครับเพราะว่าวันที่บอดี้สแลมขึ้นแสดงเนี่ยผมตะโกนทุกเพลงร้องสุดเสียงทุกเพลงครับตะโกนจากหลังเวทียันหน้าเวทีเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยรับประกันว่าคนเยอะจริงๆนะครับและจังหวัดระนองเนี่ยก็จัดกิจกรรมได้ดีมากๆด้วยมีการตั้งด่านนะครับตรวจเรื่องของอาวุธปืนนะครับผมแล้วก็ยาเสพติดนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการคัดกรองที่ละเอียดมากๆมี2จุดคัดกรองทีเดียวนะครับคือจุดเข้าเขาเรียกว่าเข้าโซนแรกเนี่ยที่เป็นพื้นที่ในการเดินเข้าไปโซนคอนเสิร์ตนะครับ1จุดนะครับผมแล้วก็จุดก่อนที่จะเข้าไปคอนเสิร์ตอีก1จุดรวมเป็น2จุดนะครับทำให้มั่นใจนะครับว่าจะมีเขาเรียกว่าความปลอดภัยสูงมากๆนะครับและภายในงานเนี่ยตามแต่ละจุดเนี่ยต้องเรียกว่าแทบจะไม่ห่างกันเลยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำการอยู่หลายตำแหน่งมากนะครับรวมถึงมีเจ้าหน้าที่รถ emergency รถอาสาสมัครแล้วก็รถโรงพยาบาลเนี่ยคือคอยเตรียมปฐมพยาบาลหากเกิดเหตุไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นลมขาพลิกนะครับผมหรือเกิดเหตุที่แย่กว่านั้นคือทะเลาะวิวาทอาจจะเป็นการชกต่อยนะครับผมหรือใช้ความรุนแรงกันเพราะว่าตัวปืนหรือว่าของมีคมเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันปะทะกันนะครับซึ่งถ้ามีการเลือดตกยางออกเนี่ยemergency พร้อมมากๆนะครับผมถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากๆเลยนะครับนอกจากคอนเสิร์ตสุดมันแล้วนะครับภายในงานยังมีพื้นที่สร้างสรรค์ Creative Space กำแพงศิลปะ Wall Art นะครับแล้วก็กิจกรรม Random Dance และจุดถ่ายภาพครับต้องบอกว่ามีสโลแกนว่าแตะขอบฟ้ากลางเมืองระนองนะครับซึ่งต้องบอกว่างานในครั้งนี้สร้างรายได้กระจายสู่ผู้ประกอบการแบบล้นหลามมากๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่คนระนองนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยอาจถึงจะไปทำธุรกิจอื่นก็เถอะนะครับแต่ก็ถือว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจร้านอาหารนะครับผมยิ่งถ้าเป็นคนจังหวัดอื่นที่ไม่ได้มีบ้านพักอยู่ที่ระนองแล้วด้วยเนี่ยต้องเช่าโรงแรมนะครับต้องมีที่พักนะครับต้องทานอาหารตามร้านอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมากเลยรวมถึงที่สำคัญคือร้านของฝากต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามีการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงของ2-3วันที่ผ่านมานะครับก็นี่แหละครับผมสุดยอดจริงๆครับระนองมิวสิกเฟสติวัลว่ามีหลากหลายศิลปินเลยทีเดียวที่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นเดิมเลยนะครับช่วงนี้เขากระตุ้นการท่องเที่ยวกันฉ่ำจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่ากระบี่เนี่ยมีมิติใหม่แห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับผมก็ใช้ละครเวทีมากระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเวลา 19:30 นที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะครับนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงาน Feel All to Feelings at กระบี่นะครับกระบี่ Journal The Musical ตอนกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเราซึ่งจัดโดยททนะครับสำนักงานกระบี่ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับการแสดงครั้งนี้นะครับถ่ายทอดเสน่ห์ของกระบี่ในมุมที่เขาเรียกว่ามากกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะหรือชายหาดที่สวยงามนะครับต้องบอกว่าแสดงผ่านมิติ3มิติสำคัญนะครับคือธรรมชาติวิถีชุมชนและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นครับประสานบทเพลงสุดไพเราะกำกับการแสดงโดยคุณชาญอัศรันมะนะครับเพื่อชวนให้นักท่องเที่ยวรู้จักกระบี่ผ่านความรู้สึกสร้างแรงบันดาลใจให้ออกไปสัมผัสสถานที่จริงครับงานนี้เนี่ยจะแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีนะครับระหว่างวันที่15-16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมถือเป็นการนำเรื่องเล่าท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ประทับใจเขาเรียกว่าสำหรับสายละครเวทีสายศิลปะวัฒนธรรมนะครับต้องบอกว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับดูจากสีหน้าแววตาจากโพสต์ในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับคือนักท่องเที่ยวเนี่ยสีหน้าอิ่มเอมภูมิใจนะครับผมภูมิคนที่ภูมิใจเนี่ยอาจจะเป็นคนในจังหวัดกระบี่เองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับผมชื่นชอบมากๆเลยในงานกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
เอาละครับขยับมาที่จังหวัดสุดท้ายกันบ้างครับปิดท้ายนะครับข่าวใต้รายวัน

0: ประจำวันนี้นะครับก็ประจำวันที่17นะครับสิงหาคมกันที่จังหวัดพังงาครับกับเรื่องราวความภาคภูมิใจระดับประเทศนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมบางกอกพาเลสกรุงเทพมหานครนะครับนางวิวาอุปมาณนะครับอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาได้เข้ารับมอบโล่รางวัลนะครับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี2569จากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยมีนางสาวระมนนะครับมโนรสแรงงานจังหวัดพังงาร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีถึงในพิธีเลยครับงานนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เอ่ยปากกล่าวชื่นชมนะครับแล้วก็ยกย่องอาสาสมัครแรงงานทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นโซ่ข้อกลางนะครับที่สำคัญที่เสียสละทุ่มเทนะครับนำบริการด้านแรงงานจากภาครัฐเนี่ยลงสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับโซ่ข้อกลางถ้าขาดไปโซ่อื่นๆก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถือเป็นตัวกลางที่เชื่อมแรงงานภาครัฐสู่พี่น้องประชาชนนะครับถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยแหละครับของชาวเกาะยาวและชาวจังหวัดพังงาที่มุ่งมั่นทำหน้าที่จิตอาสาเพื่อชุมชนเป็นอย่างดีนะครับถือเป็นเรื่องราวอบอุ่นหัวใจนะครับที่ทำให้รู้ว่าในยุคสมัยที่เขาเรียกยังไงดีครับต้องบอกว่าต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้ว่าเป็นยุคสมัยแห่งการเอาตัวรอดนะครับผมก็ยังมีคนที่ยังมีจิตอาสามีคนที่ทำเพื่อผู้อื่นอยู่แบบนี้นะครับรู้สึกปลาบปลื้มใจมากๆเลยนะครับกับข่าวนี้ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่เป็นอาสาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆที่เลยครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่อาสาสมัครแรงงานนะครับแต่หมายถึงอาสาสมัครที่ทำในทุกๆด้านเลยอาสาสมัครเรื่องการแพทย์นะครับอสมหรืออาสาสมัครเพื่อชุมชนอาสาสมัครทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยผมขออนุญาตจริงๆนะครับว่าขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ใครจะทำได้นะครับนอกจากจะมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเนี่ยแรงกายก็สำคัญเขาต้องเสียสละทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแรงกายแรงใจเวลานะครับเพื่อคนอื่นๆเพราะฉะนั้นขออนุญาตกล่าวชื่นชมไว้อย่างนี้จริงๆครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับช่วงเวลาของช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับแล้วก็รายการเล่าข่าวดามันของเรานะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ที่นำมาฝากกันนะครับทุกท่านนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อีกนะครับก็มาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับน้องดิววัสสุรัตน์วีระสายนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานสทภูเก็ตนะครับผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
2: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
3: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
4: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
5: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
6: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่พระศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค
7: ่
6: ะ
7: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
8: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.org.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตา

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกล

0: ำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังได้เคยขาดคริสนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปสดมูลค่า 60,000 บาทกลางป่าอุทยาน
10: นายสำริดม่วงไหมทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณป่าบ้านสีแพรหมู่5ตำบล30,000อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบไม้ประดู่แปรรูปสภาพสดใหม่จำนวน4แผ่นปริมาตร 0.89 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ 62,300 บาทจากการสแกนพื้นที่โดยรอบรัศมี1กิโลเมตรไม่พบร่องรอยการตัดไม้ในจุดดังกล่าวคาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ลำเลียงมาจากที่อื่นเพื่อมาซุกซ่อนรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสปทแม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเพื่อลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์รายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ สนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเคารพบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่ากาตาร์จับกุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่ในเวลานี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

ทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกล

้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารในส่วนของจากส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคในรอบอันดามันกันด้วยค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนอริสาเสียวรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะยังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและก็สวทระนองค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยให้ห่างไกลโรค NCD ค่ะลดเค็มเติมสุขนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดโรคดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในเรื่องของโครงสร้างภาษีรถยนต์ EV กันด้วยค่ะแล้วก็ปกป้องแรงงานไทยเข้าสู่สนามแข่งที่เท่าเทียมแล้วก็วางรากฐานทางเศรษฐกิจของไทยเราให้เติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาดูสถานการณ์แล้วก็การรับมือในส่วนของเหตุไฟไหม้นะคะของป่าพุควนเคลงนะคะบริเวณอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของวิธีป้องกันมาฝากพี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้กันด้วยค่ะแล้วก็มาร่วมกันแสดงความยินดีกับลูกๆหลานๆนะคะจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะซึ่งน้องๆเองก็ไปร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนะของ7HG นะแล้วก็ได้แชมป์นะคะเป็นปีแรกซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็อีกหนึ่งประการก็คือสามารถล้มแชมป์เก่าได้ด้วยนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็มีในส่วนของกิจกรรมแล้วก็งานต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้น้องฝนจะนำมารวบรวมแล้วก็บอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะก่อนที่จะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารกันในวันนี้นั้นนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ เราที่จะหลีกเลี่ยงในฐานะเรานะคะพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในส่วนของคนรอบตัวของเรานะคะมักจะเป็นโรค NCD ด้วยกันเยอะนะไม่ว่าจะเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะกรดในพวกของหวานมันเค็มต่างๆเหล่านี้นะซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของการเกิดโรค NCD ได้เป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของนายพัฒนาพร้อมพัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามนะคะเพื่อที่จะเปิดมหากรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าป้องกันในส่วนของสร้างความตระหนักและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ค่ะได้แก่จำพวกโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงค่ะโรคไตเรื้อรังที่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะและเกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพในระยะยาวด้วยหลังพบว่าประชาชนร้อยละ 57.37 นะคะคุณผู้ฟังนิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดค่ะโดยรับประทานโซเดียมเฉลี่ยแล้ว2,358 มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเอาไว้นะคะและยังมีในส่วนของอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งนะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานตอนกลางกันด้วยนะจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคในปี2568นะคะก็พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD เนี่ยค่ะก็มีสาเหตุสำคัญที่เกิดจากการบริโภคเกลือและก็โซเดียมมากจนเกินไปค่ะทำให้คนไทยของเรานะมากกว่า22ล้านคนนะคะป่วยด้วยโรคนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมค่ะอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงนะโรคไตโรคหัวใจค่ะแล้วก็หลอดเลือดสมองอีกทั้งค่ะกรมอนามัยนะคะก็ยังสำรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานะโดยการตรวจร่างกายตั้งแต่ปี2567จนถึง2568ค่ะคุณผู้ฟังพบว่าโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคอ้วนนี่ค่ะก็เป็นสาเหตุในการเสียชีวิตกว่า3ใน4ของคนไทยทั้งหมดนะคะราวกว่า400,000คนต่อปีนะคะสำหรับอาหารที่มีโซเดียมสูงได้แก่ เนื้อสัตว์แปรรูปนะคะอาหารตากแห้งค่ะอาหารหมักดอง อาหารกลึงสำเร็จรูปนะคะอาหารกระป๋องรวมไปถึงอาหารจำพวกขนมค่ะขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งแล้วก็แช่เย็นนะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องปรุงนะคะคุณผู้ฟังก็จำพวกน้ำปลาค่ะซีอิ๊วซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะผงนัวนะคะแล้วก็ซุปก้อนอาหารที่ใส่ผงฟูอย่างเช่นเค้กเบเกอรี่ขนมปังเป็นต้นค่ะวิธีการลดในเรื่องของการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็ควรลดในเรื่องของการพึ่งพาอาหารแปรรูปให้น้อยลงนะคะที่มีโซเดียมสูงค่ะหันมาใช้อาหารที่ปรุงเองนะคุณผู้ฟังชิมก่อนปรุงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการปรุงเพิ่มด้วยการใช้น้ำจิ้มหรือน้ำราดอันนี้ก็ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะแล้วก็สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะก็ได้เร่งขับเคลื่อนการทำกิจกรรม Health Station นะคะลดเค็มลดโรค NCD Model นะคะในทุกอำเภอเลยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนค่ะเกิดการเรียนรู้และก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยืดในส่วนของระยะเวลาในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงให้ได้ร้อยละ50แล้วก็ลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยของเราได้ด้วยนะคะซึ่งบอกตรงๆว่าโรค NCD เนี่ยจะใกล้ตัวกว่าโรคอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกินของเราหมดเลยนะคะถ้าเกิดเรายังรักและหวงแหนในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานะเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวค่ะคุณผู้ฟังลองลดในเรื่องของอาหารรสเค็มอาหารรสจัดนะคะลงสักนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราในต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็น้องน้ำฝนก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะและก็นอกจากการรับประทานอาหารแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของการควบคู่กันไปนะเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกายของเรานะคะมีร่างกายและก็สุขภาพที่แข็งแรงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังครับ
มาดูในส่วนของการเดินหน้าเครือข่ายโครงสร้างค่ะคุณผู้ฟังภาษีรถยนต์ EV นะคะป้องแล้วก็ปกป้องแรงงานไทยสร้างสนามแข่งที่เท่าเทียมวางรากฐานเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะในยุคที่เทคโนโลยียานยนต์นะคะกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังประเทศไทยนะที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตนะคะก็กำลังเดินหน้าก้าวสำคัญนะคะเพื่อที่จะปกป้องโครงสร้างเศรษฐกิจฐานการจ้างงานแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมเคียงข้างในเรื่องของการพัฒนาประเทศไปอย่างระยะยาวด้วยค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่ปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็กรมสัมปทานมิตรนะคะได้ให้เร่งพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบเลยค่ะโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในเดือนกันยายน2569นี้นะคะคืนความเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุนจริงในประเทศไทยนะคะและรวมไปถึงยานยนต์ทุกประเภทค่ะคุณผู้ฟังหัวใจสำคัญของการปรับโครงสร้างภาษีในครั้งนี้นะคะก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและการให้แต้มต่อแก่ค่ายยานยนต์ที่เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานจ้างแรงงานคนไทยแล้วก็ใช้วัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนภายในประเทศของเรานะคะรวมไปถึงโดยมีการเตรียมพิจารณาปรับลดภาษีสำหรับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศนะคะทั้งค่ายรถยนต์รายเดิมและก็รายใหม่ตลอดจนการครอบคลุมในเรื่องของยานยนต์ทุกประเภทนะคะทั้งรถยนต์เครื่องยนต์ในเรื่องของสันดาปนะคะแล้วก็รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะคะรวมไปถึงรถไฟฟ้า EV กันด้วยเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานให้แข็งแกร่งทั้งระบบในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐเองก็เตรียมที่จะปรับอัตราภาษีสำหรับรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปนะคะเพื่อลดการลักลั่นและก็สร้างสมดุลการแข่งขันนะคะหลังพบว่ามีการเหลื่อมล้ำในกะจากสิทธิประโยชน์จากภาษีนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ทุ่มงบประมาณตั้งฐานของการผลิตในไทยนะคะเราต้องให้เกิดการลงทุนแล้วก็การจ้างงานในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อให้กลไกของภาษีตอบแทนผู้ที่เข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยแล้วก็เพราะว่าการลงทุนคือหัวใจของการวางรากฐานแล้วก็การขับเคลื่อนอนาคตของชาตินะคะทางนี้นี่แหละก็เป็นในส่วนของนายเอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้กล่าวเอาไว้นะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการรุกตลาดต่างประเทศกันด้วยค่ะเพื่อดึงดูดการลงทุนนะคะครั้งใหม่เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะนอกจากการปรับในเรื่องของกลไกภาษีในประเทศแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังเดินหน้าในเรื่องของเชิงรุกในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะโดยเตรียมนำคณะเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะเพื่อที่จะผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA เดิมที่มีอยู่นะคะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยค่ะก็มีการเริ่มส่งออกรถยนต์ EV ที่ผลิตในประเทศไปยังออสเตรเลียแล้วนะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะเข้าเจรจากลุ่มนักลงทุนชั้นนำระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทแคนวาในกลุ่มเทคโนโลยีและก็สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆเข้ามาขับเคลื่อนในการเติบโตเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังและในส่วนของเหรียญ2ด้านกับโจทย์ใหญ่ของการจัดการในเรื่องขยะแบตเตอรี่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องในจากนอกเหนือจากมิติทางเศรษฐกิจแล้วนะคะการก้าวเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้านะคะก็ยังมีโจทย์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนนะคะมองว่าจะต้องเตรียมรับมือควบคู่ไปกับการบริการการบริหารจัดการในเรื่องของแบตเตอรี่หมดอายุด้วยสำหรับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีระบบการจัดการหรือว่ารีไซเคิลที่ได้มาตรฐานนะคะสารเคมีจากแบตเตอรี่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นค่ะการขับเคลื่อนนโยบายภาษีควบคู่ไปกับมาตรการความรับผิดชอบของผู้ผลิตนะเพื่อที่จะให้ค่ายยานยนต์นะคะร่วมวางแผนรีไซเคิลอย่างถูกวิธีนะจึงเป็นหัวใจที่สำคัญค่ะที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมๆกันร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะก้าวต่อไปนะเพื่อแรงงานไทยแล้วก็เศรษฐกิจของชาติค่ะการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ในเรื่องของตัวเลขทางภาษีหรือว่าการจัดเก็บรายได้ของรัฐเท่านั้นนะคะแต่คือนโยบายแห่งความ
ใส่ใจค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องการรักษางานของคนไทยค่ะสกัดกั้นการย้ายฐานการผลิตนะคะแล้วก็สนับสนุนการจ้างแรงงานในประเทศของเราด้วยนะคะรวมไปถึงการยกระดับเทคโนโลยีนะดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่สร้างความมั่นคงในระยะยาวค่ะหมุนเวียนรายได้แล้วก็สร้างการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องทั่วประเทศกันด้วยค่ะทั้งนี้หากกระทรวงการคลังนะคะเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรายังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นและก็เป็นธรรมสำหรับนักลงทุนและก็เป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่แข็งแกร่งในเวทีโลกอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของประเด็นจากการ เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคลงนะบริเวณบ้านโคกเหลานะคะหมู่ที่6ตำบลเคลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่มีลมกระโชกแรงนะคะทำให้ไฟเนี่ยค่ะลุกลามขยายเป็นวงกว้างค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะสถานการณ์ณตอนนี้นะคะที่สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือในด่านต่อไปเนี่ยคือการรับมือกับจากควันแล้วก็ฝุ่นพิษค่ะคุณผู้ฟังเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีป่าไหม้หรือว่ามีควันป่านะคะเยอะแล้วก็กระจายอยู่นะคะการป้องกันตัวเองจากอันตรายของควันพิษแล้วก็ฝุ่น PM25 นะถือเป็นรวมถึงการป้องกันเหตุฉุกเฉินก็มีแนวทางการดูแลตัวเองดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังการป้องกันตนเองอันตรายจากควันแล้วก็ฝุ่นพิษนะคะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยสวมหน้ากาก N95 ค่ะหน้ากากอนามัยนะคะทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะกรองฝุ่น PM25 ได้นะจากไฟป่าได้ก็ควรที่ใช้หน้ากาก N95 แล้วก็ใส่ให้แน่นและกระชับใบหน้าให้มากที่สุดนะคะอย่างที่สองนะคะหลบใต้อาคารค่ะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันควันเข้าไปในตัวบ้านหากมีเครื่องฟอกอากาศให้เปิดใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พัดลมดึงอากาศเข้าภายในเข้ามาภายในภายนอกดึงโอกาสดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงในส่วนของกิจกรรมในช่วงของกลางวันนะคะถอดกิจกรรมที่ต้องออกแรงหนักหรือว่ากิจกรรมเอาท์ดอร์นะคะซึ่งเพื่อที่จะลดการสูบดมควันพิษเข้าปอดค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็หลีกเลี่ยงกันเอาไว้นะคะการปฏิบัติตนเมื่อเผชิญหน้ากับไฟป่าโดยตรงนะอย่างแรกเลยก็คือให้สังเกตทิศทางของลมนะคะตั้งสติแล้วก็มองหาทิศทางที่ลมพัดควันแล้วก็พัดไฟไปนะคะหนีออกมาจากทิศทางของลมนั้นอย่าวิ่งไปเหนือลมหรือว่าใต้ลมตรงๆให้วิ่งตั้งฉากออกจากด้านหน้านะคะในทิศทางของทางลมเพื่อที่จะออกจากแนวการรุกรามให้ได้นะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงพื้นที่สูงหรือว่าชันเขานะไฟป่าจะลุกขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็วอ่ะคุณผู้ฟังให้เคลื่อนที่ลงสู่ที่ต่ำหรือว่าพื้นที่เปิดโล่งที่ไม่มีเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะไม่เป็นป่าในส่วนที่เป็นป่าแห้งนะคะคุณผู้ฟังการดูแลตนเองเมื่อมีอาการผิดปกติอย่างแรกค่ะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะการใช้น้ำสะอาดล้างตาเมื่อเกิดการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำมากๆค่ะเพื่อบรรเทาอาการคอแห้งนะคะแล้วก็สังเกตอาการเตือนอย่างเช่นหากมีอาการแน่นหน้าอกนะคะหายใจติดขัดวูบวิวนะหรือรู้สึกว่าวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีค่ะโทรสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินนะคะเหตุสายด่วนไฟป่านะคะที่กรมอุทยานนะ1362เหตุร้ายเหตุด่วนนะคะเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669หรือว่า191ค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการรับมือแล้วก็การเตรียมความพร้อมหากเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ในจุดที่อาจจะมีไฟป่าก็ขอให้เตรียมรับมือกันในส่วนนี้กันไว้ด้วยค่ะมาดูในเรื่องของความที่น่ายินดีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เราก็ได้รับการได้รับข่าวดีเนาะจากลูกๆนักเรียนโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่นะซึ่งไปคว้าแชมป์ในกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนค่ะแชมป์กีฬา 7HD 2026นะคะประเภททีมหญิงซึ่งได้เอาชนะแชมป์เก่าไปนะคะอย่างโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยานะคะไป3-0เซตเลยซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ที่ดูเดือดมากค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครได้ดูการแข่งขันกีฬาได้ดูการไลฟ์สดในส่วนของการแข่งขันนะคะก็ถือว่าลูกๆโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนกีฬานนท์นครนนท์ก็ทำเต็มที่นะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะในครั้งนี้คือน้องๆการจนาพิเศษกระบี่นะคะก็ได้คว้าแชมป์
เป็นสมัยแรกนะคะมาให้พี่น้องชาวกระบี่ได้ชื่นชมกันแล้วก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็ในส่วนของตัวนักกีฬาเองนะคะก็อาจจะได้เข้าทีมชาติด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอีกแล้วนะคะสำหรับเด็กๆภาคใต้ของเรานะคะที่ทำในสิ่งที่ตนเองรักทำในสิ่งที่ตนเองชอบแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้ดียิ่งด้วยทั้งนี้นะคะพวกเราสทพังงาก็ขอยินดีกับในส่วนของลูกๆนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่อีกครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะเพราะกำลังเยาวชนคือกำลังที่จะพัฒนาอนาคตของประเทศชาตินะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เป็นการสร้างในเรื่องราวที่มีความภาคภูมิใจเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลเองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนอกจากจะเป็นกีฬาในเรื่องของการแข่งขันก็จะส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายนะเราได้เห็นเยาวชนของเรานะทำสิ่งที่ชอบแล้วก็เป็นเรื่อง

กลับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะจากที่มีกระแสจากโซเชียลมีเดียนะคะที่มีการสื่อสารว่าเกี่ยวกับเครื่องทุ่นวัดเครื่องสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลนะคะทางนี้ค่ะทางรัฐบาลเองก็ยืนยันว่าระบบเฝ้าระวังสึนามิของไทยของเรานะคะพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะแล้วก็ทางปภ.ก็เองทางปภ.เองนะคะก็ติดตามสถานะผ่าน GPS แล้วก็ยืนยัน SOP รัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคลายกังวลในเรื่องนี้ได้เลยค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและสาธารณภัยก็ได้เปิดเผยข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะในกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับทุ่นรวดวัดคลื่นสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลนะคะจนทำให้ประชาชนเกิดความกังวลค่ะโดยย้ำว่ารัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรมป้องกันและสาธารณภัยก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องการเฝ้าระวังและก็การแจ้งเตือนภัยสึนามิอย่างต่อเนื่องนะคะโดยระบบของประเทศไทยของเรา

0: เราไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจสึนามิเพียงอย่างเดียวคุณผู้ฟังแต่เป็นการแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะคะหลากหลายหน่วยงานด้วยแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนะเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะทุ่นตรวจสึนามินะคะก็เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของการเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยของเรานะคะในทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานนะคะเนื่องจากประเทศไทยของเราก็มีระบบและก็ข้อมูลประกอบกับการประเมินสถานการณ์จากหลายๆด้านนะคะทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลนะคะข้อมูลจากเครือข่ายและก็หน่วยงานระหว่างประเทศค่ะรวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือว่า SOP ค่ะสำหรับการวิเคราะห์และก็การประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงแล้วก็จำเป็นต้องแจ้งเตือนต่อประชาชนนะคะรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ยังมีช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบเซลบอดแคสต์นะคะเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังมือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็กรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะเราก็จะมีความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้การเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพทั้งหมดค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะก็อย่าตกกังวลนะคะไม่ตื่นตระหนกและก็ขอทุกคนมีสติแล้วก็พร้อมรับมือหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นฉุกเฉินนะคะทางอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยนะคะก็ได้กล่าวว่าปภ.เองค่ะโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็ได้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบสถานะของทุ่นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของระบบเทคโนโลยีนะคะเทคนิคแล้วก็สัญญาณ GPS นะคะข้อมูลปัจจุบันพบว่าทุ่นดังกล่าวนะคะอยู่ห่างจากเกาะพยามอำเภอระนองนะขออภัยค่ะอำเภอเมืองระนองค่ะจังหวัดระนองประมาณ111กิโลเมตรนะคะซึ่งห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาประมาณ44กิโลเมตรคาดว่าหาดอาจจะเกิดสัญญาณของคลื่นลมในทะเลนะที่มีกำลังแรงในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ทำให้ปภ.นะคะแล้วก็กองทัพเรือได้วางแผนเก็บกู้ทุ่นเพื่อที่จะเตรียมติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิทดแทนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการกำหนดติดตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่คาดว่าสภาพคลื่นลมในทะเลจะเริ่มสงบลงนะคะแล้วก็มีความเหมาะสมต่อการนำเรือวิจัยสมุทรศาสตร์ขนาดใหญ่นะออกปฏิบัติภารกิจตามหลักการของความปลอดภัยทางทะเลกันด้วยค่ะและนี่ก็ฝากไว้สำหรับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนอื่นตระหนกนะคะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาหรือว่าผู้ที่นักท่องเที่ยวทุกท่านนะมาร่วมช็อปชิมแชร์นะคะในกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายเชื่อมโยงสินค้าเกษตรแล้วก็ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงาครั้งที่2ค่ะภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะ MOC พาณิชย์พังงานะคะช็อปชิมแชร์ยกทัพสินค้าเด็ดของดีเมืองพังงาค่ะสดใหม่จากผู้ประกอบการห้ามพลาดเลยค่ะสินค้ามีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นอาหารจานเด็ดของฝากจากชุมชนนะคะแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขายสุดพิเศษ3วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมถ่ายภาพเช็คอินเพื่อที่จะรับคูปองส่วนลดมูลค่า25บาทในช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึงในช่วงเวลา12นาฬิกาแล้วก็เวลา16นาฬิกา30นาทีของทุกวันนะคะซึ่งกิจกรรมก็จะมีกัน3วันค่ะ17 18 19สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็วันแรกซึ่งเดี๋ยวบ่ายโมงขออภัยค่ะเที่ยงตรงนะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมถ่ายภาพแล้วก็รับคูปองนะคุณผู้ฟังใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็สามารถไปร่วมได้ซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะจัดณห้างบิ๊กซีมาร์เก็ตสาขาพังงาค่ะคุณผู้ฟังเที่ยงตรงเดี๋ยวน้องน้ำฝนลารายการคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะไปร่วมด้วยเพราะว่าจะไปเช็คอินแล้วก็รับคูปองส่วนลด25บาทก็จะไปทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะเอาให้ครบกันทั้ง3วันเลยก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการค้าในจังหวัดพังงานะคะส่วนเราเองก็ได้กำไรในส่วนของคูปองด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะตอนนี้ก็น่าจะมีน าจะเริ่มแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยว12นาฬิกาตรงจะมีการแจกคูปองกันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูแนวเรื่องถัดมาค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะลูกต่อมาเฟืองคุณผู้ฟังยังจำกันได้ไหมคะลูกต่อมาเฟืองของแม่นโมซึ่งปล่อยไปแล้ว5รังตอนนี้เข้าสู่รังที่6ค่ะและก็สิ่งที่น่ายินดีก็คือรังที่6ทำตัวการฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเป็นตัวเรียบร้อยคุณผู้ฟังที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะเตรียมที่จะส่งน้องกลับคืนผืนทะเลผืนใหญ่นะกลับคืนสู่บ้านนะคะทั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นในช่วงเวลาแห่งพิเศษในการปล่อยเต่าลูกมาเฟืองรังนี้ค่ะคุณผู้ฟังรังที่6รังสุดท้ายแล้วนะคะของแม่เต่านโมที่ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลนะคะซึ่งแม่นโมเองเนี่ยเป็นแม่เต่าที่สุดยอดซุปเปอร์มัมเลยก็ว่าได้ค่ะขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลทั้งหมด6รังก่อนหน้านี้ก็ทำการฟักกันไปบ้างแล้วแหละทยอยฟักกันไปแล้วก็ปล่อยไปแล้วในส่วนของ5รังไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมในวันที่18สิงหาคมนะคะก็คือพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลา19นาฬิกานะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองก็จะมีในส่วนของกิจกรรมส่งลูกเต่าน้อยนะคะกลับคืนสู่ทะเลสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมได้กิจกรรมของเราจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะมีในส่วนของนิทรรศการแล้วก็เป็นในส่วนของนิทรรศการของเต่ามาเฟืองนะคะเพื่อที่จะสร้างการตระหนักรู้แล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาเฟืองกันด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการเต่าปล่อยเต่าเองนะคะในเวลา19นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากที่จะไปร่วมสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้นะคะน้องน้ำฝนบอกเลยว่าอันนี้คือรังสุดท้ายแล้วนะคะรังที่6ถ้าเกิดว่ารอไปช้าไปกว่านี้คือไม่ได้แล้วนะคะคุณฟังไม่อย่างนั้นต้องรอฤดูกาลถัดไปเลยค่ะทั้งนี้ค่ะมาร่วมส่งลูกเต่าน้อยนะคะออกสู่ท้องทะเลไปด้วยกันนะคะแล้วมาร่วมเป็นสักขีพยานอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของชาวจังหวัดพังงากันด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะ17สิงหาคม2569นะคะวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติค่ะรวมสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้กับพยูนอยู่คู่กับทะเลไทยของเราไปตลอดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะวันที่17สิงหาคม2569แล้วก็วันที่17สิงหาในทุกๆปีนะถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติค่ะเพื่ออนุรักษ์และก็คุ้มครองพยูนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยของเราก็มีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวแล้วนะคะคุณผู้ฟังโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะทั้งนี้ค่ะนอกจากถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารสำคัญก็คือแหล่งหญ้าทะเลนั่นเองค่ะมักเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นค่ะทำให้พายุนะคะมีความเสี่ยงจากผลกระทบสูงนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการทำงานเชิงรุกในการป้องกันทรัพยากรทางทะเลนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนค่ะในโครงการพยูนต้องรอดนะคะเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็เข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอย่างสมบูรณ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมมนุษย์ในเป็นศูนย์กลางนะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะทางกรมเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนะเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่าอย่างนี้ค่ะอยู่คู่กับท้องทะเลของไทยเราไปอย่างสืบยืนยันเขาเรียกว่าอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันที่กิจกรรมงานวิ่งค่ะคุณผู้ฟังมหากรรมใจแลกใจ Heart to HeartSharing Love Sharing Heart นะคะ9ทุก9ของคุณก็เปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของพลังแห่งการให้นะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพังงาทุกคนค่ะมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็วิ่งเพื่อแบ่งปันกับกิจกรรม Heart to Heart นะคะวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อแบ่งปันนะคะในวันเสาร์ที่19ก กันยายน2569ค่ะเราจะมีการเริ่มออกวิ่งตั้งแต่เวลา5:30 นค่ะสตาร์ทที่มัสยิดบ้านนาตำบลหล่อยูนะคะแล้วก็ไปจบที่ท่าเรือบ้านแหลมเคียนตำบลหล่อยูนะคะซึ่งเป็นระยะทาง5 กิโลเมตรค่ะในส่วนของค่าสมัครนะคะก็จะเป็นมีเสื้อนะคะค่าสมัคร499 บาทจะได้บิบได้เหรียญแล้วก็รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเสื้อนะก็มีจำหน่ายแยกให้ด้วยเสื้อแขนสั้น300เสื้อแขนยาว350ค่ะสำหรับผู้ที่ร่วมวิ่ง5 กิโลก็จะร่วมกิจกรรมฟุตบอลการกุศลนะทุกการสมัครคือการส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็รายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุ3 รายในตำบลหล่อยูงนะคะมาร่วมออกกำลังกายแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อความรักให้กับคนในชุมชนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรานะคะก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมานะภาคตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะสู่ความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยของเรานะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะก็มีค่อนข้างแรงค่ะคุณผู้ฟังโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือเล็กนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในจังหวัดระนองตรังและก็สตูลนะคะทั้งนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของคลื่นลมก็ขอให้พี่น้องชาวเรือก็ระมัดระวังในส่วนนี้กันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราก็เดินดำเนินการมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็รายการโดยเรื่องอันดามันก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดนะคะทั้งทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Live นะคะที่ส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ให้กำลังใจในการจัดรายการแล้วก็มารับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆที่น้องน้ำฝนนำมาฝากในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะจงมีแต่ความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฟุ้นพีเอ็มซ่องจุดหาสูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึง22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้ลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนืออาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3-0คว้าแชมป์ FA Community Shield สมัยที่18ไปครองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองแล้วเพื่อเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียวันนี้ถึง20สิงหาคมนี้หรือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026-2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเยือนยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนด้านนางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมผลักดันการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรการยกระดับมูลค่าสินค้าธุรกิจพลังงานและการค้าปลีกนอกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยมีเป้าหมายขยายตลาดนักท่องเที่ยวและเพิ่มการเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงจะหารือการปราบปรามยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือกับนานาชาติ
3: อันนี้แน่นอนก็คือเรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อนะคะและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจเพื่อดึงการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ภาคธุรกิจไทยได้ร่วมคณะเดินทางด้วยซึ่งจะมีเวทีพบปะและจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความร่วมมือผ่าน FTA ร่วมกันโดยการเยือนครั้งนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนายธนวัฒน์ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลเช่น OECD เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประมูลและนักลงทุนต่างชาติพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคต
4: ซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนเกี่ยวกับ Data Center นะครับทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สื่อไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อความเป็นหุ้นส่วนไทยสหรัฐอเมริกาย้ำไทยเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพร้อมเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนขยายการค้าและการลงทุน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026สานต่อความเป็นหุ้นส่วนอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkokโดยระบุว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า200ปีบนพื้นฐานความไว้วางใจผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกันโดยสหรัฐเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญและตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะที่บริษัทสหรัฐลงทุนในไทยหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐสร้างงานหลายแสนตำแหน่งและช่วยยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันไทยกำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจรายได้สูงโดยส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนสหรัฐเข้ามาร่วมสร้างโอกาสใหม่ในไทยและเดินหน้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งพลังงานเครื่องจักรชั้นสูงและสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ไทยมุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยเตรียมนำคณะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเร่งสรุปการเจรจาขณะที่บริษัทไทยลงทุนในสหรัฐแล้วกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนเพิ่มการลงทุนทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีสหรัฐให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆซึ่งประเด็นดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการหารือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านความมั่นคงและการอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าและทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเช่นนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางมาเข้าพบฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีการกดดันประเทศไทยโดยการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมและความร่วมมือ
6: มันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา เรื่องนี้มันเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐเขาแวะมาเราก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการฝึกคอปบ้าโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงด้านการทหารนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาทางการค้านะครับเขายืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกเตรียมจัดประชุมใหญ่ The Bangkok Business Summit 2026ปูทางเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกและประธานอาเซียน
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่ากกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกประกาศความพร้อมจัดงานประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมปูทางสู่การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026และบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจชั้นนำมาร่วมแสดงปาฐกถาและเสวนาเชิงลึกเพื่อฉายภาพทิศทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ก้าวข้ามการแข่งขันด้านต้นทุนมุ่งสู่นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมทั้งมิติการสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายพยงเปิดเผยอีกว่าไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ Building Thailand's Future Today ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปและการลงทุนที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานจะมีการลงนามหนังสือเจตจำนงความร่วมมือด้าน Digital and AI Compact ระหว่างภาครัฐของไทยและธนาคารโลกเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนพร้อมคาดการปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569ขยายตัวร้อยละ 1.9ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีโดยการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกชะลอลงขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสร้อยละ 1.6 ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแต่รายรับต่อหัวกลับตัวดีขึ้นส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยพบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสคิดเป็นร้อยละ12ของ GDP โดยเป็นการขาดดุลการค้าจากการเร่งนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขาดดุลบริการจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งการลงทุนของภาครัฐและรักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่อง
9: ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งการลงทุนในส่วนของภาครัฐครับแล้วก็รักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของการส่งออกด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มมีการขาดแคลนในบางจุดนะครับแล้วก็ราคาสินค้าที่อาจจะมีการปรับตัวจากตัว PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตที่มีการปรับตัวขึ้นไปสูงคงต้องมีการเตรียมการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
8: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาด
6: เราต้องดูทุกอย่างให้มันบาลานซ์จะได้ตลอดเวลาเศรษฐกิจต้องไปได้นะครับประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบที่มันจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบของการดูแลมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นการร่วมกันแล้วต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดทุกวันนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: พลเรือเอกไพโรจน์ต้นจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์สวนหลวงพระราม8โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายสำหรับโครงสร้างขบวนเรือประกอบด้วยริ้วสายกลางซึ่งเป็นริ้วสายสำคัญได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบงเชิญผ้าพระกฐินเรืออีเหลืองเป็นเรือกองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกองในและเรือผู้บัญชาการขบวนเรือพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซง7ลำริ้วสายในที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งอาทิเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณสินเป็นเรือพิฆาตขณะที่ริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำโดยใช้เส้นทางท่าเรือวาสุกรีถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีโดยขอให้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและความอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปรากฏความสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเพื่อสร้างความชื่นชมแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้การฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม10ครั้งและฝึกซ้อมใหญ่2ครั้งโดยในเดือนนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในวันที่20และ27สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดก่อนถึงวันพระราชพิธีในวันที่6พฤศจิกายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
12: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังคงแผนปฏิบัติการดับไฟป่าจุดบ้านครวนชิงที่ยังตกค้างให้ดับสนิทควบคู่กับการจัดสายตรวจลาดตระเวนเก็บแนวดำใน3จุดที่สงบแล้วรวมทั้งจะใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและเตรียมพร้อมสนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อปิดภารกิจดับไฟป่าพรุควรเคร่งให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลอุปกรณ์เครื่องมือยานพาหนะเข้ายับยั้งและควบคุมไฟพรุควรเคร่งให้สงบลงโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังคงหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
13: กำลังพลเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงปักหลักปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าผู้ควรเคร่งในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คลี่คลายลงโดยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้เสียหายประมาณ500ไร่พบจุดความร้อน15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนจำนวนกว่า800คนทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรักษาตัวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงและโรงพยาบาลชะอวดพร้อมระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนร่วม100คันเข้าฉีดน้ำเร่งดับไฟและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันและไฟที่ลุกลามบางจุดเริ่มเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศกระแสลมแรงและความแห้งแล้งของชั้นดินพรุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครสั่งปราบบริษัทนอมินีโดยแอบอ้างสิทธิ์ชาวบ้านใช้เปิดธุรกิจไม่มีใบประกอบกิจการจริง
14: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างขบวนการนายทุนจีนที่แอบอ้างสวมสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวบ้านนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้าจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่4อำเภอรวม35บริษัทโดยมีนายหน้าหญิงชาวไทยตระเวนซื้อสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้านให้ค่าตอบแทนรายละ500ถึง 1,000 บาทอ้างนำไปทำธุรกิจออนไลน์แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจตามที่อยู่จริงกลับพบเป็นเพียงบ้านพักอาศัย ไม่มีสำนักงานหรือการประกอบกิจการจริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนายหน้าคนไทยและนายทุนต่างชาติพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่สงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์ให้รีบเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยทันทีอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์และสุจริตส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ถูกพาดพิงโดยการชี้แจงไม่ได้ตอบเพียงสมาชิกในสภาแต่ต้องตอบประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับประเด็นการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คาดว่าพรรคประชาชนจะหยิบยกมาอภิปรายยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันเข้ามาในปี2567ขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพร้อมชี้แจงแต่หากไม่เกี่ยวข้องจะไม่ตอบพร้อมมองว่าการพยายามเชื่อมโยงเรื่องหัวสว.เข้ากับรัฐบาลอาจเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นและเป็นเกมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ต้องการเป็นรัฐบาลโดยย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามผลการเลือกตั้งจึงขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำหน้าที่ตรวจสอบตามกรอบที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมชี้แจงโครงการ AI ของกระทรวงในการอภิปรายของฝ่ายค้านนายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำโครงการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของกระทรวงอว.เข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและปฏิบัติงานตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตามระเบียบกระบวนการของทางราชการส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมตัวอภิปรายครั้งแรกนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อสงสัยได้ทันทีตามข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและงานในหน้าที่ของกระทรวงเป็นสำคัญโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกคนไทยทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายแล้วกว่า20ล้านบาท
15: นายสนธยากาลาสีผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ชื่อบริษัทโกเทคเฮาส์ HR จำกัดโฆษณารับสมัครงานผ่าน Facebook อ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานแพ็คสินค้าและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์พร้อมเสนอรายได้สูงถึงเดือนละ 90,000 บาทสัญญาจ้าง2ปีพฤติการของกลุ่มดังกล่าวมีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยเปิดสำนักงานย่านดอนเมืองตกแต่งอย่างหรูหราและจัดฉากสัมภาษณ์งานกับชาวต่างชาติพร้อมล่ามเพื่อให้ผู้สมัครงานเชื่อว่าเป็นการรับสมัครงานจริงเมื่อสัมภาษณ์ผ่านจะเรียกเก็บเงินงวดแรก 12,500 บาทอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่าจากนั้นเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมรวมแล้วผู้เสียหายแต่ละรายต้องจ่ายประมาณ 70,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการนำภาพวีซ่ามาใช้สร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ผู้เสียหายแลกเงินกับบริษัทโดยอ้างว่าได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าปกติรวมถึงใช้วิธีให้ผู้เสียหายเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวโดยอ้างว่าขอวีซ่าทำงานตามกฎหมายมีขั้นตอนยุ่งยาก ขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า80รายเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทหลังบริษัทปิดตัวและไม่สามารถติดต่อได้โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าหากต้องการไปทำงานต่างประเทศควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานและช่องทางการเดินทางไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานภายหลังเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเขาจึงไม่พอใจที่สหรัฐตกลงที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและความศัตรูกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสายเกินไปแล้วที่จะยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดดังนั้นเขาจึงสั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้โดยมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเติมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทูตที่ระบุว่านายจาเรตคุตเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเคยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิ์สันติภาพประจำฉนวนกาซาพบหารือกับผู้แทนของอียิปต์กาตาร์และตุรกีซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการผลักดันแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ามกลางสถานการณ์ที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเปิดเผยว่านายคุสเนอร์และนายมาลาเดนอฟมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพในฉนวนกาซาของผู้นำสหรัฐ
0: สถานีโทรทัศน์ของทางการโมร็อกโกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโมร็อกโกจับกุมผู้อพยพ294คนระหว่างพยายามลักลอบข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซตว่าขออภัยครับจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนพร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวโมร็อกโกอีก61คนฐานให้ความช่วยเหลือในการอพยพครั้งนี้หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชักชวนให้มีการอพยพไปยังเมืองเซลตาทำให้ทางการโมร็อกโกและสเปนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามพรมแดน
1: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มทับพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองคอเจจังหวัดขยองสังใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ3รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อีก20คนและเร่งอพยพประชาชนประมาณ100คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มเพิ่มเติม ทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศหลังปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง800มิลลิเมตรนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แม่น้ำในเมืองกอแจล้นตลิ่งและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมกระทบต่อการสัญจรในพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลชิงโล่การกุศลก่อนเปิดฤดูกาลรายการ DFA Community Shield 2026ที่สนาม Principality Stadium เมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกไล่ถล่มเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยับเยิน3ประตูต่อ0ครองโล่การกุศล Community Shield เป็นสมัยที่18ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หน้าโดยอาร์เซนอลจะประเดิมสนามพบกับทีมน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้ในวันที่22สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอร์นมัธในวันที่23สิงหาคมเวลา 20:00 นฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะโคโมจากเกาโชเซเรียอิตาลี2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะส่งท้ายปรีซีซั่นได้อย่างงดงามก่อนจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดประเดิมซีซั่นใหม่ในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 22:30 นฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาทีมดังจากศึกดาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วด้วยค่าตัว 65.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,800 ล้านบาทโดยจะเซ็นสัญญาในถิ่นคัมนูเป็นระยะเวลา4ปีกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลัมเบีย Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการจบอันดับ5ร่วมสกอร์16อันเดอร์พาร์272และโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ8ร่วมสกอร์15อันเดอร์พาร์273ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 7-8 นักตบสาวไทยยู17คืนฟอร์มแกร่งเอาชนะโครเอเชียขาดลอย 3-0 เซต 25-21 25-10 และ 26-24 คว้าอันดับ7ไปครองการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC โซโคล่าโอปาวาครั้งที่76ที่สนามทีชูปสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอน

0: ส่วนรุ่น Novice Women Run About Spark Stock กระบวนวันเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Game คว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่น Pro Am Run About 2,000 Stock เพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจินธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจากการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติไทยและลงแข่งขันรายการนานาชาติทั้งยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมและเยาวชนชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wakeskate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งมีนักกีฬากว่า170คนจาก30ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมชาติโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาพลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate ลลดาหวิวอันดับ5 U18 Women Wakeboard แพรพิมพิพัฒน์สวัสดิ์อันดับ5 Open Women Wakeboard และพีรณัฐฟักทองอยู่อันดับ6 Open Men Wakeboardจากกรณีที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำอาวุธปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์การออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุ ตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้ว

0: ของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 ซม.และเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 ซม.และเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและในช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิสัญญีวิทยาประจำโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนายแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเวชรักษ์ลำปางพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุ้มเกล้าโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นสถาบันประสาทวิทยาสถาบันโรคทรงอกสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตและโรงพยาบาลเลิศศิลป์นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาตินักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์hr-dms.thaijobjob.com ระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Computer Vision Syndrome เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือพักผ่อนดวงตาของเราต้องรับภาระหนักกว่าที่คิดหากเคยรู้สึกว่าตาแห้งแสบตามองไม่ชัดหรือปวดศีรษะหลังจากจ้องหน้าจอเป็นเวลานานอาจไม่ใช่แค่อาการล้าแต่คือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้สายตาหน้าจอมากเกินไปบทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาการนี้พร้อมวิธีป้องกันและดูแลรักษาดวงตาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัลครับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS คือกลุ่มอาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเมื่อมองจอในระยะใกล้เกินไปน้อยกว่าครึ่งฟุตหรือประมาณ6นิ้วอาการจะรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานหน้าจอซึ่งโรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยมีความเสี่ยงมากขึ้นหากใช้หน้าจอในที่แสงน้อยหรือมีท่านั่งที่ไม่เหมาะสมขณะใช้งานครับอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่พบบ่อยเช่นตาแห้งแสบเคืองปวดบริเวณกระบอกตาตาล้าหรือรู้สึกเหนื่อยล้าสายตาตอบสนองต่อแสงจ้าได้น้อยลงโฟกัสภาพช้าหรือยากขึ้นตาพร่ามัวปวดต้นคอปวดไหล่ปวดหลังหรือว่าปวดศีรษะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สายตากับหน้าจอในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเช่นการกระพริบตาลดลงขณะจดจ่อกับการอ่านหนังสือหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ตาแห้งง่ายขึ้นแสงสว่างภายในห้องไม่เหมาะสมทำให้สายตาเกิดความล้าแสงสะท้อนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รบกวนการมองเห็นตัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่คมชัดเท่าตัวพิมพ์บนกระดาษหรือสัญญาณภาพบนจอมีความไม่นิ่งทำให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้นระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอที่ไม่เหมาะสมระดับสายตาในการมองหน้าจอที่ไม่ถูกต้องท่าทางการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้กล้ามเนื้อและสายตาเกิดความล้ากลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปนักเขียนหรือผู้สร้างสรรค์งานเขียนนักออกแบบกราฟิกและงานสร้างสรรค์ด้านภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนหรือใช้เวลาจ้องหน้าจอนานและผู้ที่ใช้เวลานานในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นวิธีการจัดการหรือป้องกันปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้หน้าจอดิจิทัลมีหลากหลายแต่โดยทั่วไปสามารถบรรเทาได้ด้วยการดูแลสายตาอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนวิธีการมองหน้าจอได้แก่เติมความชุ่มชื้นให้กับดวงตาใส่แว่นตาเมื่อใช้หน้าจอฝึกสายตาปรับท่าให้นั่งให้เหมาะสมเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ปรับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอควบคุมแสงสะท้อนและแสงสีฟ้าและพักสายตาเป็นประจำก็ช่วยลดและป้องกันการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS ได้แล้วครับจบบทความประจำวันเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้าน
2: เมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
5: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
6: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
7: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเทคแคร์มารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะห้วยนูนองพอล่มเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดรัดปลาหมึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือวอแล้ว

กับสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Tech Care Marine นะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับผมวิจุนการับหน้าที่ตรงนี้นะครับบรรยากาศดีๆช่วง 13:00 นจนถึง 14:00 นบ่ายโมงจนถึงบ่าย 2:00 นนะครับทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์นะครับวันนี้จันทร์ที่17สิงหาคม2569นะครับติดตามทางรายการ Tech Care Marine นะครับโดยคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz แล้วก็ทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับมากับเรื่องราวเรื่องแรกกันก่อนนะครับในส่วนของประกาศนะครับให้ระมัดระวังการเดินเรือของประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับด้วยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีผลกระทบในช่วงวันที่18จนถึงวันที่23นะครับสิงหาคม2569นะครับเป็นฉบับที่2ในช่วงวันที่18จนถึงวันที่23สิงหาคม2569นะครับประเทศไทยจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยนะครับในช่วงวันที่19จนถึงวันที่21นะฮะสิงหาคม2569โดยในช่วงดังกล่าวนะครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับจะมีคลื่นสูง2เมตรถึง3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับจึงขอให้ในเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือนะครับระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือห่างฝั่งและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฝั่งเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า10เมตรนะครับห้ามออกฝั่งห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดระหว่างวันที่18จนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะครับโดยให้ในเรือและผู้ควบคุมเรือทุกลำควรตรวจสอบนะฮะความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือนะครับแล้วก็จัดเตรียมในส่วนของเครื่องมือและก็อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีพช่วยชีวิตนะฮะเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆแล้วก็เครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานนะฮะประเมินสภาพอากาศในเส้นทางการเดินเรือด้วยให้ติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับประกาศโดยท่านอดุลระลึกมูลนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศล่าสุดนะครับช่วงวันที่18จนถึงวันที่29นะครับ29ไม่แน่ใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงขออนุญาตนะครับช่วงวันที่23นะครับนะฮะก็เป็นประกาศจากเจ้าท่าภูเก็ตนะฮะซึ่งเราได้ติดตามในส่วนของอุตุนิยมวิทยานะครับของประเทศนะครับแล้วก็ได้ติดตามนะฮะสภาพอากาศในส่วนของทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะฮะอิงตามอุตุนิยมวิทยานะครับของส่วนกลางนะครับแล้วก็นะทางกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็เป็นการย้ำเตือนแจ้งเตือนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภาคสกัดภูเก็ตนะครับก็แจ้งเตือนไปยังทุกคนนะครับที่มีเรือนะครับนะในการทำมาหากินแล้วก็เรือโดยสารนะครับนะประจำพื้นที่นะครับประจำทางพี่น้องชาวประมงชายฝั่งทุกท่านทุกคนเรือหางยาวสปีดโบ๊ทเรือใหญ่นะต่างๆนะครับควรที่จะดูนะครับติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับทุกๆวันทุกๆการเดินทางนะครับไล่เป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสำหรับในจังหวัดภูเก็ตของเราเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับเป็นเกาะนะครับแล้วก็มีทะเลล้อมรอบนะฮะทะเลอันดามันซึ่งมีภูเก็ตมีกระบี่แล้วก็พังงานะครับ
ยิ่งออกไปไกลออกไปนอกพื้นที่นะไปยังทะเลเปิดก็ยิ่งทำให้มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับนะไปที่3ไปที่4เมตรยิ่งอากาศไม่ดีนะมีฝนครึ้มดำนะครับนะยิ่งสามารถก่อตัวเป็นคลื่นที่มันสูงขึ้นนะจาก2เมตรเป็น3เมตรจาก3เมตรเป็น4เมตรยิ่งในทะเลเปิดยิ่งหนักนะครับส่วนในทะเลปิดนะฮะในบริเวณอ่าวใกล้อ่าวนะครับก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันก็จะมีคลื่นนะครับ อยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่มีฝนฟ้าขนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปที่3เมตรนะครับก็ต้องระมัดระวังกันย้ำเตือนเสมอนะครับสำหรับเรือทุกลำย้ำเตือนทุกครั้งนะครับที่ท่านออกไปยังทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินนะครับไปเช้าเย็นกลับหรือว่าไปค้างแรมพักคืนในเกาะแห่งต่างๆนะเพื่อไปหาสินค้านะครับวัตถุดิบในการทำอาหารนะไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นปูนะครับเป็นสินค้าเป็นสัตว์น้ำนะครับที่นำมาปรุงเป็นอาหารนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับคนกำลังถึงความปลอดภัยนะครับในทะเลอยู่ตลอดนะครับการที่เราเดินเรือออกไปแน่นอนครับคนที่บ้านเป็นห่วงเป็นใยเสมอนะครับนะมีลูกมีภรรยานะครับเมื่อพ่อออกไปวัน2วันนะครับมีฝนขึ้นมีลมมีพายุเข้ามาเนี่ยนะครับถ้ามันยังไม่กลับเนี่ยก็คงจะเป็นห่วงอย่างมากทีเดียวนะครับแต่เมื่อพ่อกลับมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพ่อกลับมาแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่กลับมาผ่านวันผ่าน2วันผ่าน3วันพ่อยังไม่กลับมาทั้งๆที่บอกว่าเดี๋ยวไป2วันก็กลับมาแล้วนะครับแต่ 3-4 วันยังไม่กลับมานี่คือความเป็นห่วงที่มันบางทีมันห่วงใยมากจนอึดอัดใจนะครับแล้วก็อาจจะไปแจ้งนะครับทางหน่วยงานฝ่ายปกครองให้รับทราบว่าสามีเดินทางออกไปในทะเลนะครับนะแจ้งบอกว่า2วันบริเวณในอ่าวนะครับปรากฏว่า4วันแล้วยังไม่กลับนะฮะก็สงสัยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็แจ้งฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะแจ้งทางจังหวัดทางศูนย์นะฮะแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แจ้งนะครับห้องไลน์ต่างๆของผู้คนที่เขาอยู่นะครับชายฝั่งผู้คนที่เขาทำมากินในทะเลนะครับกัปตันนายกัปตันนะครับผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวนะครับที่มีเรือนะครับกัปตันเรือทุกคนนะฮะรับทราบว่าผู้ใดพบเห็นนะครับก็ให้แจ้งนะครับหรือว่าอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นก็นะครับแจ้งไปยังห้องไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับทางส่วนของการสื่อสารนะครับมันก็ดีขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในโลกของโซเชียลนะครับการสื่อสารทางวิทยุนะครับแล้วก็การตรวจตราของเจ้าหน้าที่นะครับมีอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยนะครับในเรื่องราวของศูนย์ช่วยเหลือทางน้ำนะครับซึ่งเรามีศูนย์สอนชนนะครับ3แล้วก็ทางศูนย์ไข่มุกอนามันของเราโดยอบจ.ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยรายละเอียดนะครับทั้ง2ศูนย์2หน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ดูแลนะครับศูนย์ช่วยเหลือทางน้ำนะครับร่วมบูรการร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆนะกลุ่มผู้ที่ชำนาญงานนะครับในการช่วยเหลือทางน้ำนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับ

เรื่องนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียม

เลไปไกลกว่าจะกลับมานะบางคนบางเรือบางลำไปเป็นหลายวันทีเดียวเป็นอาทิตย์นะฮะเพื่อจะหาของมาให้พวกเรากินกันครอบครัวหลายครอบครัวก็เวลาพ่อเวลาพี่ออกไปมันก็จะรู้สึกว่าเวลาฝนมันขึ้นนะฮะลมพายุมันมาเป็นห่วงเป็นใยมากนะไม่รู้กลับเมื่อไหร่ไม่รู้ที่ในทะเลเป็นยังไงบ้างนะครับที่เรากำลังรับฟังรายการเทคแคมเปญนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับผมวิจิตรการนะครับรับหน้าที่ตรงนี้ทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์ฮะว่าด้วยศูนย์ช่วยเหลือทางน้ำนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยศูนย์สอนชนนะครับสอนชน3ซึ่งประกอบด้วยนะครับนะเดี๋ยวก่อนที่จะประกอบด้วยอะไรเนี่ยจะต้องไปฟังก่อนว่าสอนชน3เนี่ยคืออะไรนะครับคือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์นะฮะของชาติทางทะเลนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าสอนชนคืออะไรนะครับสอนชน3นะเป็นสอนชนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยชื่อเต็มว่าศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับซึ่งมีการบริหารจัดการนะครับในรูปแบบพิเศษนะครับเหมือนกับหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งนะฮะแต่ว่าบริหารแบบพิเศษพิเศษนะครับรูปแบบพิเศษนะครับซึ่งมีหน้าที่หลักคือป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายแล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บหรือเรือล่มในทะเลนะครับป้องกันของเถื่อนแล้วก็ยาเสพติดเข้าประเทศทางน้ำนะครับแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรชายฝั่งนะครับซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ประกอบด้วยเป็นสอนชน3คือตำรวจน้ำนะครับเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะก็หน่วยงานเจ้าท่าด้วยนะฮะทุกๆสอนชนนะครับมีสอนชน1สอนชน2แล้วก็สอนชน3ส่วนภูเก็ตเนี่ยจะเป็นสอนชน3นะครับมีหน่วยงานกรมประมงนะครับแล้วก็ศุลกากรจังหวัดนะฮะประมงจังหวัดนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลนะครับก็ชายฝั่งจังหวัดนะครับกองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับของจังหวัดนะครับซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์คือ076353แล้วก็746นะครับแล้วก็เบอร์โทรด่วนนะครับ1465จำไว้เลยนะครับถ้าว่าเกิดเหตุทางทะเลนะครับทางน้ำที่เป็นเหตุฉุกเฉินที่ท่านพบเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้เป็นเรื่องของเรือล่มเป็นเรื่องของเรือชนกันนะครับเรือชนโขดหินนะครับมีนักท่องเที่ยวมีผู้โดยสารอยู่นะครับแจ้งด่วนไปที่1465นะครับสอนชน3นะครับเป็นตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิตนะครับนะจังหวัดภูเก็ตของเรานะฮะศูนย์บริการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับโดยมีการป้องกันการประมงผิดกฎหมายซึ่งณปัจจุบันเราก็จะพบเห็นนะครับการตรวจตราทางทะเลนะครับซึ่งเดิมจะมีหน่วยงานประมงแล้วก็นะครับศุลกากรแล้วก็ทางกรมสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานนะครับแต่ทีนี้ก็จะมีสอนชนนะครับซึ่งมีหน่วยงานของทหารเรือนะครับนะช่วยบริการร่วมนะครับในการจัดการนะครับในเรื่องทางน้ำนะครับในเรื่องของการป้องกันการประมงทำผิดกฎหมายนะครับการช่วยเหลือการช่วยเหลือคนเจ็บหรือว่าเรือล่มในทะเลนะครับซึ่งก็จะมีการช่วยเหลือนะครับที่มีรูปแบบที่ถ้าหากว่าเป็นเคสเป็นเหตุที่มันใหญ่นะครับการใช้อุปกรณ์การใช้เครื่องมือนะครับการใช้อากาศยานนะครับโดยทางฮอของทหารเรือนะครับนะแล้วก็การใช้เรือนะฮะของกองทัพนะครับคือกองเรือนะครับการป้องกันของเถื่อนแล้วก็ยาเสพติดเข้าประเทศทางน้ำนะครับอันนี้ก็เราก็พบเห็นนะครับการจับกุมนะไม่ว่าจะเป็นเรือประมงผิดกฎหมายนะครับเป็นเรือประมงเถื่อนที่มียาเสพติดนะครับเข้ามาด้วยในประเทศไทยนะครับ
แล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรชายฝั่งนะครับโดยจะมีส่วนของฐานเรือนะครับร่วมกันกับกรมทรัพยากรนะครับชายฝั่งนะครับทางทะเลนะครับแล้วก็จะมีส่วนของทางพื้นที่นะครับนะจะช่วยดูแลในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสอนชนนะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับในการดูแลทางน้ำช่วยเหลือทางน้ำที่เรารู้จักมักคุ้นกันนะครับทุกเคสทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลนะครับนั่นคือศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับหรือที่เราเรียกว่าศูนย์ไข่มุกอันดามันนะครับนะซึ่งศูนย์ไข่มุกเนี่ยอยู่ในการกำกับดูแลของอบจ.จังหวัดภูเก็ตนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนะท่านนายกเรวัตอริรอบนะครับศูนย์ไข่มุกนะครับนะปัจจุบันนี้นะครับก็มีการแยกส่วนออกไปนะครับเป็นส่วนสำรองอยู่นะครับในเขตพื้นที่ของไม้ขาวนะซึ่งตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนี่ยที่จะคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การที่จะประสานงานนะครับโดยตรงกับทางมูลนิธินะครับกุศลธรรมแล้วก็ทางส่วนของทางน้ำนะครับที่เป็นการช่วยเหลือนะผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าผู้ที่ประสบภัยทางน้ำนะครับก็จะแบ่งแยกออกไปนะครับตอนนี้ที่ทางศูนย์ที่ท่าจัดชัยนะครับทางเข้านะด่านตรวจท่าจัดชัยนะฮะด่านตรวจใหญ่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เป็นอาคารนะครับนะของอาคารด่านตรวจนะครับท่าจัดชัยตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์อีกศูนย์หนึ่งนะครับโดยจากศูนย์ไข่มุกอนามันของเรานะครับจากอบจ.จังหวัดภูเก็ตด้วยกันบริหารจัดการโดยอบจ.ภูเก็ตนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับทางอบจ.ภูเก็ตนะครับโดยท่านเรวัตก็ได้ประสานกับพื้นที่นะครับหลายพื้นที่นะครับให้มีศูนย์นะครับเพื่อประสานงานเป็นศูนย์ย่อยมาอีกนะครับเพื่อประสานงานให้กับทางน้ำนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่าวฉลองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวปอนะครับก็จะมีอนาคตนะครับก็จะมีอาคารนะศูนย์ร่วมนะครับในการประสานงานนะครับเกี่ยวกับทางน้ำทางทะเลนะครับเพื่อความปลอดภัยทางน้ำของนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับของผู้ที่ทำมากินในทะเลนะครับพี่น้องประชาชนนะครับของจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเนื้อหาสาระที่นำมาฝากนะครับในวันนี้นะครับในส่วนของการช่วยเหลือทางน้ำนะครับศูนย์ช่วยเหลือทางน้ำแล้วก็ทางศูนย์ไข่มุกแล้วก็ทางศูนย์ของสอนชนนะครับภาค3นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องของศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นศูนย์ภูเก็ตวีทีเอสนะซึ่งประกอบในเรื่องของการสื่อสารทางวิทยุนะครับแล้วก็การระบบการติดตามเรือนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับ

พลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งฮะลมเลของนาเล็กโรงฝิ่นฮะเมื่อคืนเนี่ยเห็นว่าไปซุ่มๆอยู่แถวในเมืองนะฮะรู้จักแล้วก็มักขุนนะฮะดูหยงปาพยูนจากนกเขาเถื่อนนะฮะเพลงเพราะๆจากรายการแท็กแคมเมอรีนครับ

วายวันไม่สิ้นสุดเวียนวนจนสิ้นใจจากมือคนเจ้าพยนน้อยใจเจ้าน้อยล่องลอยจนทำให้เจ็บปวดน้ำตาไหลแล้วนำพาเจ้าจากโลกนี้ไปอย่างยาวไกลไม่หวนมานะครับป่าพยูนหรือว่าป่าดุหยงนะครับสัตว์ที่เลี้ยงลูกนะครับด้วยนมนะครับนะสัตว์ที่ อยู่คู่กับเรามานมนานแล้วก็อาจจะเป็นสัตว์ที่อาจจะจากเราไปในไม่ช้าเพราะว่ามันเริ่มจะล้มตายไปโดยธรรมชาติก็ดีแล้วก็ไปโดยไม่ธรรมชาติก็ดีนั่นคือฝีมือของมนุษย์เรานะครับการเชื่อหรือว่าความเชื่อแต่ก่อนเก่าแต่โบราณยังคงมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไปทำลายเจ้าพยูนนะครับดุหยงไม่ว่าจะเป็นตัวน้อยตัวใหญ่ให้สิ้นใจลงให้พวกเราได้เห็นแค่ซากที่ตายไปนะครับก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยกันตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากกรมทรัพยากรทางทะเลนะครับแล้วก็ชายฝั่งน้องๆจากศูนย์วิจัยต่างๆนะครับที่ยังคอยดูแลนะครับคอยดูแลคอยที่จะระมัดระวังนะครับระวังนะครับในพื้นที่ต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพยูนนะครับณวันนี้นะครับจากเคยมีอยู่ประมาณ300กว่าตัวนะครับที่เราเช็คล่าสุดนะฮะเหลือ200กว่าตัวเหลือไม่ถึง200แล้วนะครับนะฮะป่าพยูนสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่เราไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าติดอยู่ที่ในเรื่องของทางเขาเรียกว่าทางพี่น้องพัฒนาเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับที่เป็นศูนย์สากลของการดูแลสัตว์ทะเลนะครับที่หายากเขาไม่อนุญาตให้มีการเพาะฟักเพาะเลี้ยงนะครับในส่วนของป่าพยูนนะครับเราก็เลยต้องรอให้มันจากเราไปเรื่อยๆนะตายไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องทุกคนนะครับควรสำนึกแล้วก็ควรรับทราบรับรู้ไว้ว่าวันนี้เรายังมีป่าพยูนนะครับหรือว่าป่าดุหยงอยู่กับพวกเรานะครับอยู่คู่กับคนที่ทำการประมงนะครับแต่วันหนึ่งถ้ามันไม่มีมันไม่อยู่กับเรามันหายไปวันนั้นก็คือวันสิ้นสุดของพวกเขานะครับในวันนี้ที่เราสามารถที่จะดูแลพวกเขาได้ก็ช่วยกันดูแลช่วยกันเฝ้าระวังนะครับช่วยกันติดตามว่าพวกเขาอยู่พื้นที่ไหนนะครับแล้วก็ช่วยระมัดระวังนะครับพื้นที่ตรงนั้นอย่าให้พวกที่ทำร้ายพวกเขานะครับเข้าไปได้นะครับเอาละครับสวัสดีไปยังกัปตันนะครับที่อ่าวพงานะฮะกัปตันโกดนะฮะซึ่งเป็นในเรือ250ตันนะครับกำลังขับเรือลำใหญ่นะครับนำพาผู้โดยสารนักท่องเที่ยวนะครับไปชมก่อแก่งต่างๆในอ่าวพงานะครับอุทยานแห่งชาติอ่าวพงานะครับแล้วก็สวัสดีกัปตันสมเกียรตินะครับนะหรือกัปตันตั้มนะครับนะก็นำพาผู้โดยสารนะครับสมาชิกเขาเรียกอะไรนะสมาชิกผู้ที่เป็นคนนะครับคนของโรงแรมหรือนะครับนะครับก็คือพาพนักงานผมก็นะพนักงานนะครับโรงแรมนะครับซึ่งก็ทุกวันวิ่งทุกวันตั้งแต่เอาปอไปก่อนนะคะเอาปอไปก่อนนะคะนะครับซึ่งตั้งอยู่ในหมู่5ของตำบลบางคอกนะฮะก่อนนะคะก็มีโรงแรมเดินนะคะนะครับคุณตั้มก็จะเป็นในเรือนะครับที่ขับเรือนะนำพาพนักงานนะครับในช่วงต่างๆเนี่ยนะครับไปโรงแรมนะเพื่อทำงานนะครับนะก็คงพักผ่อนตอนค่ำคืนนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับกัปตันบ่าวนะครับจากแถวบางโรงนะฮะนำพาผู้โดยสารนะครับ
ไปก่อยาวใหญ่ก่อยาวน้อยนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องก่อยาวนะครับที่มาทำมากินในภูเก็ตของเราก็ไปเช้าเย็นกลับก็มีนะครับไปพักผ่อนที่ก่อยาวก็มีนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะทีเดียวนะครับก็อย่างไรระมัดระวังนะครับในการเดินเรือแจ็คเก็ตชูชีพสวมใส่นะครับให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าแจ็คเก็ตชูชีพมีอยู่กับตัวของเราเนี่ยนะครับมันปลอดภัยเสมอนะครับเอาละครับมาพูดคุยในเรื่องของวิทยุนะครับซึ่งเป็นเรื่องของวิทยุ VHF นะครับ VHF นะครับในช่องของ Marine Band นะครับนะวิทยุที่ติดตั้งนะครับที่เรือต่างๆก็จะเป็น VHF ช่อง16นะครับแล้วก็ช่อง71นะครับซึ่งเป็นบางกอกเรดิโอนะครับซึ่งก็เป็นวิทยุที่สามารถประสานนะครับนะในการช่วยเหลือนะครับนะต่างๆในทะเลนะครับกับศูนย์สอนชนก็ดีนะครับทางของตำรวจน้ำก็ดีนะครับนะในการแจ้งนะครับแจ้งภัยที่เกิดขึ้นนะครับนะเป็นการใช้งานวิทยุทางทะเลในเขตพื้นที่ควบคุมจราจรฝั่งทะเลอันดามันนะครับช่องความถี่หลักที่ใช้ติดต่อสื่อสารแล้วก็แจ้งข้อมูลความปลอดภัยนะครับช่อง16ความถี่อยู่ที่ 156.800 เมกะเฮิรตซ์นะครับใช้สำหรับแจ้งฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางทะเลการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การค้นหาแล้วก็การช่วยเหลือประสบภัย SAR นะครับแล้วก็ช่อง71ความถี่ 156.575 เมกะเฮิรตซ์นะครับใช้สำหรับแจ้งข้อมูลต่อศูนย์ควบคุมการจราจรและก็ความปลอดภัยทางทะเลฝั่งอันดามันช่อง72ความถี่ 156.625 เมกะเฮิรตซ์นะครับใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างเรือต่อเรือชิปทูชิปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ Marine Band VHF นะครับวิทยุดำนะครับก็ติดตั้งอยู่กับเรือนะครับซึ่งในการที่ตรวจเรือของทางเจ้าท่านะครับโดยนายช่างนะครับก่อนที่จะอนุญาตการใช้เรือในปีต่อปีนะครับซึ่งเรือแต่ละลำเนี่ยพอครบ1ปีนะครับก็จะมีนายช่างนะครับไปตรวจเรือนะครับเพื่อรับรองใบตรวจเรืออีกครั้งว่าเรือมีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่นะครับท่านนายช่างก็จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุ VSF นะครับสามารถที่จะใช้งานได้หรือไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับทางศูนย์ภูเก็ต VS ได้หรือไม่นะติดต่อไปยังตำรวจน้ำหรือว่าติดต่อไปยังเรือต่อเรือนะครับได้หรือไม่นะเรือลำนี้นะครับมีวิทยุ VSF ช่อง16แล้วก็เรืออีกลำมีวิทยุVSF ช่อง16สามารถสื่อสารกันได้หรือไม่นะครับฉะนั้นแล้วเรือทุกลำนะครับที่มีวิทยุนะครับควรที่จะต้องหมั่นตรวจเช็คแล้วก็นะครับหมั่นทดสอบนะครับวิทยุเสมอนะครับเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ในการตรวจเรือทุกครั้งนะครับปีต่อปีวิทยุ VSF นะครับช่อง16จะต้องนะครับเป็นวิทยุที่ประสานงานได้อย่าง 100% นะครับแล้วก็ VTMS นะครับสำหรับเรือบางลำนะครับนะที่มีการเขาเรียกว่าบรรจุนะครับนักท่องเที่ยวเกินกว่า25คนนะครับเป็นเรือระดับเรือใหญ่ด้วยนะครับเรือวิ่งระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็เรือต่างๆที่ทางเจ้าท่านะครับบังคับนะครับในการต้องติดนะครับเครื่อง VTMS นะครับสำหรับในส่วนของระบบติดตามเรือนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราติดระบบแล้วเราไม่ได้เปิดเลยนะครับเราไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเราเพียงแค่ใช้งานก็ต่อเมื่อที่มีนายช่างเข้าไปตรวจเราพอตรวจเสร็จปั๊บเรายกมันออกหรือว่าพอตรวจเสร็จปั๊บเราไม่ได้เปิดมันเลยนะครับพวกเราจะต้องพยายามหมั่นที่จะเปิดมันให้ตลอดนะครับเพื่อได้รับทราบนะครับระบบนะครับแล้วก็การติดตามเรือนะครับเรือของท่านและเรือของเพื่อนนะจะเห็นกันและกันนะครับเมื่อท่านเปิดเรือของเพื่อนก็จะเห็นท่านด้วยท่านก็จะเห็นเรือของเพื่อนด้วยนะครับเมื่อเกิดเหตุที่เป็นเหตุฉุกเฉินเรือเกิดอุบัติเหตุหรือว่าประสบอุบัติเหตุนะครับประสบ
ภัยนะครับเรือล่มนะครับแล้วก็กัปตันไม่มีทางไหนแล้วนะครับทางสุดท้ายที่กัปตันทำได้ก็คือกดสัญญาณฉุกเฉินนะครับเมื่อสัญญาณฉุกเฉินส่งสัญญาณนะครับเรือทุกลำที่อยู่รอบๆเรือทุกลำที่รับสัญญาณฉุกเฉินจาก VTS ได้นะครับในเรือลำนั้นนะครับก็จะช่วยกันนะครับในการประสานงานช่วยกันแจ้งกันนะครับแล้วก็ประสานต่อยังศูนย์ภูเก็ต VS นะครับให้รับทราบว่ามีเรือเปิดนะครับช่องฉุกเฉินนะครับนะในบริเวณนั้นๆ นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับทางสอนชนก็ดีทางตำรวจน้ำก็ดีทางเจ้าท่าก็ดีเมื่อได้รับทราบก็จะดำเนินการในการช่วยเหลือนะครับอย่างทันท่วงทีนั่นคือระบบนะครับติดตามนะครับเรือนะครับหรือว่า VTS นะครับนะศูนย์ภูเก็ต VTS รับทราบเรื่องนี้แล้วก็ประสานงานเรื่องนี้ถ้าหากว่ารับสัญญาณจากท่านนะครับนี่คือเป็นเนื้อหาสาระที่นำฝากวันนี้นะครับสำหรับรายการเทคแคมารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับท่านอดุลระลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับณปัจจุบันผมวิจิตรก้านะครับดิจิพิบังนะครับในส่วนของภาคภาษากลางวันนี้ก็คงจะพ้นไว้เพียงเท่านี้จะเจอกันนะครับในภาคภาษาใต้ช่วงเย็นนะครับท้องถิ่นของเรากับ 96.5 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆล่ำลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอสายยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุด
10: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีมีกำลังพลกองทัพบกได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC กำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่บริเวณนี้จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และกรณีพิพาทสิทธิที่ดินวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
11: ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุลยารามหลังเกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งนายเฮียงพิมพ์ศรีเคยบริจาคให้แก่วัดแต่ต่อมาทายาทได้เข้ามาทวงสิทธิ์คืนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นระบุว่าจังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยทางวัดได้นำหลักฐานยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านสามารถดำเ ำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบตามกฎหมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดจันจิรางามนุรักษ์สวทขอนแก่นรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพุ่งสูงเกือบ 5,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายแล้วในปีนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,945 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,325 รายทำให้การแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ47และมากกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาช่วงปี2561ถึง2563ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,299 รายด้านนายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กรีบิยาซูดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกระลอกล่าสุดนี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่เป็นอันดับ2เป็นประวัติการณ์และกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยคาดการว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี้จะรุนแรงกว่าการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ถึง2559อีกด้วยปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
13: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2,570 โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
15: ไม่อ้วน

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

เสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569

วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat หลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง

ห้องประชุมคุณเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอัง

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: รัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจ
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Path ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามความคืบหน้าขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านจดบริษัทนอมินีต่างชาติย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
11: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามและรับฟังนโยบายการปราบปรามขบวนการนายหน้าคนไทย ที่นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของชาวบ้านไปแอบอ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติเบื้องต้นพบการจดทะเบียนต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น49บริษัทแบ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนจำนวน35บริษัทและบริษัทสัญชาติไทยจำนวน14บริษัทในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสกลนครอำเภอสว่างแดนดินอำเภอภูพานและอำเภอโคกศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังพบการจดทะเบียนข้ามเขตมาจากจังหวัดชลบุรีโดยใช้ที่ตั้งในจังหวัดสกลนครจึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเร่งตรวจสอบบ้านและสถานที่ตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันการนำสิทธิประชาชนไปใช้ทำธุรกิจผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นชนันชิดาสันทองรายงาน
2: จังหวัดยะลาจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
12: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางและรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงกำหนดภารกิจและบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนมีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
2: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.
16: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
17: ่หายลูกเฮ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
16: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
17: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความ

วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคาร

ส่วนตัวมองว่าเป็นเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งเลยทีเดียวกับงานใหม่ๆของพี่ต่ายอรทัยนะฮะฟิชเชอริ่งกับสาวน้องใหม่นะฮะโฟอีฟนั่นเองค่ะหากพอเป็นพิธีหนึ่งเพลงเพราะในการเริ่มต้นทักทายคุณคนแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับการมาเชิญชวนทุกๆคนที่จะต้องร่วมส่งกำลังใจนะคะเชียร์ทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยทีเดียวนะคะสำหรับเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของทัพนักกีฬาไทยของเราเลยทีเดียวแล้วค่ะที่เรียกว่ามีการซุ่มซ้อมกันอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากเอเชียนเกมแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของพาราเอเชียนพาราเกมด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่ง อย่างที่บอกนะคะว่าเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราเนี่ยที่จะไปสู้ศึกในภารกิจไอจินาโกย่า2026นะคะเป็นชื่อเกมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าเรามีทัพนักกีฬาไทยของเรานี่นะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะไปทำหน้าที่นะคะในส่วนของการที่จะคว้าเหรียญรางวัลมาฝากชาวไทยของเราในหลายประเภทชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะคะในตอนจากนี้ไปเนี่ยเอาไว้ทยอยนะฮะที่จะมาบอกกล่าวแล้วเราก็เล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ส่งกำลังใจให้กับฮีโร่นะฮะนักกีฬาของเรานะคะที่จะไปรับหน้าที่นะคะสู้ศึกในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวนะคะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในประเทศญี่ปุ่นที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอนี้นะคะอ่ะก็ฝากกันด้วยค่ะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของวงการกีฬาโดยภาพรวมนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเองตอนนี้เนี่ยหลายท่านติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับเกมการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะให้คุณผู้ฟังเองนะคะก็ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยทีเดียวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวคราวในเรื่องของการรับสมัครแล้วก็สรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนนะคะท่านก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่จะหมดวาระลงในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าหลายๆคนก็เฝ้าติดตามรอกันอยู่เลยทีเดียวนะคะว่าจะเป็นใครอย่างไรนะคะเดียวกันกระแสข่าวนะคะจากโดยเฉพาะสื่อนะคะที่ติดตามข่าวโดยในวงการกีฬาเนี่ยก็มีออกมานะคะให้ข่าวกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเราก็ถือโอกาสนะคะที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่าใครจะมานั่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยข้อมูลล่าสุดเนี่ยทราบมาว่าในตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการสรรหาเองเนี่ยมีการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปนะฮะก็จะนำรายชื่อนะฮะผู้ถูกเสนอตัวเนี่ยนะคะเข้าสู่การประชุมนะฮะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ครม.เพื่อที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามลำดับนั่นเองนะคะเอาละนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาของประเทศไทยเราในการที่จะต้อนรับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ด้วยนั่นเองนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะหน้าที่ของตู่คือเล่าสู่กันฟังข่าวสารที่น่าสนใจไม่เฉพาะแค่ในพื้นที่ของภูเก็ตเราเท่านั้นนะคะก็ยังคงมีข่าวสารกิจกรรมกีฬาหลากหลายที่น่าสนใจจะมารายงานให้คุณได้ทราบกันนะคะติดตามกันได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณกับ Sport Today ทางสวทภูเก็ตค่ะ

0: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

ลงของคุณหนุ่มก้องห้วยไร่นะฮะอีกหนึ่งเพลงชื่อว่าบ่ออินนะฮะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ถือโอกาสนะฮะจะว่าไปในตอนนี้เนี่ยกระแสเด็กภูเก็ตเราเนี่ยโอ้โหมีความสามารถเยอะมากๆในทุกวงการค่ะอย่างน้องเนเน่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวนะคะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเตรียมตัวพร้อมที่จะบินลัดฟ้านะฮะไปที่อเมริกาเพื่อแข่งขัน AGT นะคะในรอบไรส์โชว์ก็ถือได้ว่ามี FC แฟนคลับนะฮะพี่น้องจากทุกทั่วสารทิศเนี่ยไปให้กำลังใจที่ตลาดนัดนาคาเนี่ยกันเพียบเลยทีเดียวนะฮะก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะฮะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงวงการกีฬานะฮะของบ้านเราสำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ต้องแสดงความยินดีนะฮะกับเยาวชนภูเก็ตเราอีกหนึ่งคนนะฮะน้องสุชัญญานะคะขมิ้นทองที่ไปคว้าแชมป์เรือใบระดับนานาชาติที่ไต้หวันมาได้นะฮะซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะฮะสำหรับน้องสุชัญญาขมิ้นทองอายุ15ปีเท่านั้นค่ะเรียนอยู่ชั้นม.3โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์คุณผู้ฟังเป็นตัวแทนประเทศไทยของเราเนี่ยไปแข่งขันรายการ ASAP Cup นะฮะOptimist Open Championship เนี่ยที่เมืองเผิงหูนะฮะไต้หวันนะฮะในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการแข่งขันครั้งนี้นะฮะทำให้น้องสุชัญญาเนี่ยนะฮะในฐานะตัวแทนประเทศไทยเนี่ยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1นะฮะประเภท Overall นะฮะพร้อมกับคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภท U15 Goถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวนะฮะรวมไปถึงชาวภูเก็ตและก็ประเทศไทยด้วยนะฮะเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่ศักยภาพของนักลูกหลานชาวภูเก็ตของเราที่เห็นความสามารถนะฮะที่โดดเด่นในทุกๆด้านเนี่ยไม่เฉพาะแค่ดนตรีนะฮะกีฬาเอ่ยแล้วก็ความสามารถด้านอื่นๆทางวิชาการเอ่ยนะฮะอย่างน้องเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ไปคว้าแชมป์นะฮะระดับโลกนะฮะในรูปแบบของการคิดโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เด็กเก่งเหมือนกันเด็กไทยเด็กภูเก็ตเราเหมือนกันนะฮะนี่ก็ถือได้ว่าเด็กไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะแสดงความยินดีให้กับน้องสุชัญญานะคะขมิ้นทองในฐานะที่เป็นนักกีฬาของภูเก็ตเราด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณนะฮะผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จของน้องนี่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะฮะอย่างที่บอกแล้วค่ะเป็นนักกีฬาเองกว่าจะได้รางวัลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะต้องขยันฝึกฝนนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะก็มีเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังค่ะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังนะคะหยิบมาเล่าสู่กันฟังเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอย่างดีว่าจังหวัดภูเก็ตเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43และอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10นะคะในปี2571นะคะซึ่งในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะในฝ่ายเทคนิคการแข่งขันแล้วก็ท่านนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศก็เป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยก็พยายามเบื้องหลังนี่ฮะก็มีการขับเคลื่อนด้านอื่นๆอยู่นะฮะหนึ่งในนั้นแน่นอนนะคะหลายๆคนติดตามเฝ้ารอกันอยู่ว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราจะใช้อะไรเป็นมาสคอตในรายการแข่งขันครั้งนี้นะฮะก่อนหน้านี้นะฮะนายกอู๊ดนะฮะได้นำทีมนะฮะที่มีการออกแบบมาสคอตแล้วก็ได้รับลิขสิทธิ์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเข้าหารือนายกเรวัตด้วยนะฮะเพราะว่ามีงานศิลปะอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะที่เป็นลิขสิทธิ์ของนายกเรวัตนะคะซึ่งนายกเรวัตเองเนี่ยได้มีการให้ศิลปินน้องซีเนี่ยเป็นศิลปินลูกหลานภูเก็ตเราเนี่ยแหละค่ะออกแบบนะคะกุญชรวารีนะคะที่ศีรษะด้านบนเนี่ยเป็นช้างนะฮะแล้วก็ลำตัวนี่ฮะก็คือช่วงหางนี่เป็นปลาลำตัวเนี่ยนะคะมีเรื่องของเรือสำเภาเนี่ยฮะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นการผสมผสานงานศิลปะแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยทีเดียวนะฮะแต่เราจะทำอย่างไรให้กุญชรวารีออกมาเป็นรูปแบบของมาสคอตที่สื่อสารเรื่องของเกมการกีฬาได้หลายในรูปแบบ
ในทุกมิตินี่เป็นสิ่งสำคัญค่ะเลยมีการหารือกันไปนะฮะอาจจะมีต้นร่างนะฮะต้นแบบมาจากตัวคุณชลวดีที่เป็นงานศิลปะที่น้องสี่ออกแบบมาภายใต้ลิขสิทธิ์ของนายกเรวัชที่มอบให้เลยนะฮะแต่งานนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าอยู่ในช่วงของการออกแบบออกมาให้นะฮะสมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงเป้าหมายมากที่สุดรอติดตามกันต่อไปนะฮะได้ความคืบหน้าเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็พร้อมเปิดตัวเมื่อไหร่จะนำมาฝากพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและก็คนทั้งประเทศได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างแน่นอนสำหรับมาสคอตประจำรายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติประจำปี2571ของจังหวัดภูเก็ตเราค่ะ

มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อ

งเพลงที่ยังคงติดชาร์ตกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเพลงนี้ของก้านตองเนี่ยฮะกุหลาบค่ะมาดูข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อดีกว่ายังคงมีกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจนะฮะมารายงานให้คุณได้ทราบกันหนึ่งในนั้นเป็นรายการกอล์ฟค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เปิดรับสมัครกันอยู่ด้วยนะฮะไปจนถึงน่าจะสิ้นเดือนนี้เลยทีเดียวนะฮะ30สิงหาคมชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะฮะร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์จังหวัดตรังนะฮะแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เชิญชวนนะฮะเหล่าบรรดานักกอล์ฟนะคะที่สนใจนะฮะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสวิงทูกิฟต์นะฮะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาบอกว่าจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์นะฮะแล้วก็เป็นสาระประโยชน์ของโรงเรียนด้วยกำหนดแข่งขันในวันเสาร์ที่12กันยายนค่ะที่สนามกอล์ฟปากกาไสนะฮะจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังมีทั้งประเภทแบบทีมนะฮะรางวัลก็มีทั้งประเภททีมนะฮะประเภทมีทั้งถ้วยแล้วก็เงินรางวัลด้วย

ประเภทของเยาวชนนะฮะค่าสมัครก็2,500บาท200เนี่ยแม่งต่างกันเยอะเลยนะ2,500บาทต่อท่านนะฮะสมัครกันได้เลยค่ะไปจนถึง30สิงหาคมนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปกันได้เลยที่0889095965นะคะ0889095965ค่ะหรือว่าจะเป็น0813725947นะคะมีรายละเอียดให้คุณได้สอบถามกันเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะกลิ้งกลางกันเข้าไปได้เลยอันนี้เป็นรายการกอล์ฟนะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนนะคะยังคงอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะคะตัวหลังคาไม่ใช่ปรับปรุงนะก็เรียกเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวของอบจ.ภูเก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามเทนนิสเองที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นเขาลางใกล้เสร็จเต็มทีแล้วนะคะสำหรับการก่อสร้างโครงหลังคานะคะปกคลุมสนามกีฬาเทนนิสแล้วก็สนามสระว่ายน้ำอบจ.นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาสนามให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะหลังจากเสร็จสิ้นก็จะมีการประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราคุณผู้ฟังเอาละมาฝากประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะอีกหนึ่งงานวิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถือโอกาสนะคะให้คุณเองเนี่ยนะคะได้มามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการวิ่งหรือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้อยากจะเชิญชวนนะคะคุณมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะแสงนำใจไทยทั้งชาตินั่นเองนะคะซึ่งกำหนดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยในห้วงวันที่ถ้าตู่จำไม่ผิดวันที่เดี๋ยวนั้นนึกก่อน1พฤศจิกายนนะคะ2569ตั้งแต่เช้าตรู่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะจะมาเดินมาวิ่งมาปั่นป้องกันอัมพาตกันนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอนนี้ฝากมาประชาสัมพันธ์ซื้อสวยมากคุณผู้ฟังนะเก๋เลยทีเดียวนะคะเชิญชวนคุณมาร่วมออกกำลังกายกันด้วยนะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการที่จะป้องกันโรคต่างๆให้กับคุณได้ด้วยนะนอกเหนือจากอาหารการกินที่ต้องระมัดระวังแล้วนะคะเปิดรับสมัครกันอยู่ในช่วงนี้ไปจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยค่าสมัครอยู่ที่360บาทแต่ถ้าเป็นน้องๆเยาวชนนะคะ 7-18 ปีค่าสมัครอยู่ที่240บาทเท่านั้นเองแถมนะอันนี้บอกได้เลยแถมก็คือสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าอันนี้จะพูดถึงเรื่องของการสมัครวิ่งนะคะจะเดินก็ได้เขาจัดกันที่สวนสาธารณะสะพานหินตั้งแต่6โมงเช้า5กิโลเท่านั้นนะคะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้เลยทีเดียวสำหรับแสงนำใจไทยทั้งชาติค่ะคนเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่เพจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้หรือไปที่สสจหมายถึงสาธารณสุขจังหวัดก็ได้นะคะเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้เพราะว่านำมาประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่เฉพาะแค่ของคนใดหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นกิจกรรมของเราทุกคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยกันนะคะเอาล่ะก็เชิญชวนกันนะไปดูอะไรเพิ่มเติมกันได้นะคะสอบถามกันได้เลยที่สสจจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่จะเป็นเจ้าภาพในส่วนของการจัดของแต่ละจังหวัดด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบโดยทั่วกันก็แล้วกันค่ะมองดูเวลาถือโอกาสส่งคุณไปดีกว่าขอจังหวะคึกคักส่งท้ายในช่วงนี้ก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงนี่ค่ะยกย้ายกันสักนิดหนึ่งเนาะ ขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาให้เราได้เอาข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมดีๆมาอัปเดตให้คุณได้ทราบนะคะติดตามข้อมูลกันได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยทีเดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬาเป็นสาระประโยชน์ของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตหรือว่าโดยภาพรวมเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้นะคะทักข้อมูลฝากข่าวมาได้เลยผ่านช่องแชทผ่านเพจ Facebook ก็ได้วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจะเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
9: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิด
10: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกชานรงค์สังกัดร2002หรือชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดศูนย์ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนเกิดอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหมู่บ้านโอปากาสแนใกล้กับช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีของวันนี้โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้จะเตรียมเจ้าที่เช่นฝ่ายปกครองชุดชรบอาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
11: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงร่วมแถลงข่าวผ่านรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICโดยสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ขณะเดียวกัน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆจึงขอยืนยันว่ากองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีแนวโน้มว่าใกล้จะเกิดขึ้นหรือ imminent danger โดยประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้น ฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้ประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามยังอยู่ในระดับที่1ถึง2เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์
12: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนจากที่ในปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศหรือไม่ว่ากรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจต่อข้อกังวลดังกล่าวและได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบจังหวัดสงขลาเพื่อรับมือฤดูฝนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แม้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างบางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยืนยันว่าสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอต่อการรับมือฤดูฝนในภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับทางกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะคะในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะดิฉันมัชนกขาวทองค่ะ
1: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับควบคุมเทคนิคโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสครับช่างเทคนิคโดยนายอำนาจจันทร์ประนดครับ
0: ค่ะและควบคุมการผลิตนะคะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและผู้อำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวนะคะจะประกอบไปด้วย2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะในวันนี้จะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับข่าวสารที่จังหวัดชุมพรค่ะส่งมอบบ้านนะคะตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GOL นะคะประจำปี2569ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะและจังหวัดระนองค่ะจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะเชื่อมโยงการค้าไทยสู่ภูมิภาคเอเชียนะคะและทางของมท.2นะคะนำกำลัง300นายด้วยกันค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ที่เกาะสมุยนะคะโดยการเชื่อมโยงที่ดินเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะ
1: และมาต่อกันในช่วงที่2นะครับในเรื่องของคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนแล้ว 76% เร่งกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมครับ
0: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะในรายการ5แยกข่าวในวันนี้กับทางสวทชุมพรนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่หรือครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับซัพพลายไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางเป็นการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะกับประเด็นแรกของเรานะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะได้มีการส่งมอบบ้านนะคะตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569นะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะซึ่งนำโดยนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะคะซึ่งมีที่บ้านเลขที่17นะคะหมู่ที่4ตำบลวิ ิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งมอบให้แก่นายเยามากทุ่งคาค่ะหนึ่งในครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านใหม่นะคะโดยมีนางพนกรชูกิติวิปูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรแล้วก็ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอีกมากมายเลยนะคะในการเข้าร่วมมอบความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะโดยนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้นะคะเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลค่ะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความยากจนของประชาชนในทุกมิติเลยนะคะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลผ่านระบบ TP Map นะคะซึ่งก็เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการช่วยเหลือในหลายมิติเลยนะคะทั้งในด้านของสุขภาพด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการคุ้มครองทางสังคมนะคะโดยทางกรมพัฒนาชุมชนค่ะได้ร่วมกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะคะเพื่อการจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านที่พักอาศัยไม่มั่นคงถาวร นะคะซึ่งการจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนแล้วก็การพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชุมพรนะคะก็พบครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามมาตรฐานนะคะความเป็นอยู่ในระบบ TP Map ปีที่ผ่านมานะคะจำนวนทั้งสิ้น18ครัวเรือนด้วยกันนะคะ
1: ในปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวจำนวน2หลังครับหลังละ 200,000 บาทโดยได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนของนายเยามากทุ่งคาประชาชนในพื้นที่ตำบลวิสัยใต้ครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนก่อสร้างบ้านใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ครับซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีครับจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนสำนักงานเหล่าตลอดจนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะครับและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรที่ได้ร่วมกันสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคแล้วก็ เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรนะครับกล่าวว่าโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLOเป็นภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครับการมอบหมายครั้งนี้นะครับไม่ใช่เพียงการมอบสิ่งปลูกสร้างใหม่แต่เป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมั่นคงครับพร้อมทั้งขอให้ครัวเรือนของนายเยามากทุ่งคานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตครับมีความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นทำความดีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีอย่างยั่งยืนครับพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกับที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแรกนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรของเราที่ได้สมมอบบ้านนะคะตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะจากจังหวัดชุมพรทางผู้ฟังหามาที่จังหวัดระนองนะคะได้มีการจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะโดยการเชื่อมโยงการค้าไทยสู่ภูมิภาคเอเชียนะคะนำโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการนะคะที่มีศักยภาพของจังหวัดระนองตลอดไปจนการสร้างโอกาสทางการตลาดแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจนะคะระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดระนองกับผู้ประกอบการผู้ซื้อแล้วก็ผู้ค้าจากภูมิภาคต่างๆนะคะโดยการใช้กลไกการเจรจาธุรกิจนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางการค้าและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งจังหวัดระนองค่ะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะที่ได้จัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็การจัดเจรจาธุรกิจการค้าภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อการเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียนะคะประจำปีงบประมาณ2569เพื่อการส่งเสริมและการขยายโอกาสทางการค้าการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศ พื่อนบ้านนะคะแล้วก็การสร้างช่องทางการตลาดให้กับทางผู้ประกอบการจังหวัดระนองและภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งภายในการพิธีเปิดงานนะคะผู้เข้าร่วมก็ได้รับการชมการแสดงรอยในรานะคะแล้วก็วิดิทัศน์ระนองเอเชียเทรดประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงไทยกับภูมิภาคเอเชียพร้อมกับร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะก่อนที่ประธานในพิธีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติจะร่วมเยี่ยมชมบูธการแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับกิจกรรมระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นี้นะครับยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายศึกษาดูงานประตูการค้าในวันที่17สิงหาคม2569ครับณด่านชายแดนจังหวัดหนองคายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการค้าชายแดนตลอดจนการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าครับในวันที่18สิงหาคม2569ณจังหวัดอุดรธานีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะเจรจากับคู่ค้าและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมครับในทั้งนี้นะครับการจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระนองเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าและบริการของจังหวัดสู่ตลาดภูมิภาคครับพร้อมส่งเสริมศักยภาพจังหวัดระนองในฐานะประตูการค้าฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับเชื่อมโยงการค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานจัดการงานดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่จังหวัดระนองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับเรื่องราวของจังหวัดระนองจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะเชื่อมโยงการค้าไทยสู่ภูมิภาคเอเชียนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วง PRD Service กันค่ะ
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
11: PRD Service
0: เข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะสำหรับเรื่องราวของความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนแล้ว 76% ด้วยกันนะคะโดยเร่งกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนี้นะคะโดยทางนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งพบว่าประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนะคะได้ทยอยดำเนินการยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.3 ล้านคนด้วยกันนะคะก็คิดเป็นร้อยละ76ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะคะขณะที่ยังมีประชาชนอีกประมาณ 800,000 คนด้วยกันที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนค่ะ
1: สำหรับประชาชนกลุ่มที่ผ่านคุณสมบัติและยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นครับทั้งนี้ครับการยืนยันตัวตนถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและทันตามกำหนดเวลาครับในขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัตินะครับขณะนี้มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วประมาณ 4.4 ล้านคนแต่ยังมีผู้ที่ไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ 4.9 ล้านคนครับจึงขอให้ผู้ที่เห็นว่าผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่ต้องการขอแก้ไขเร่งดำเนินการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ตามขั้นตอนที่กำหนดภายในวันที่31สิงหาคม2569ครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วง PRD Service สำหรับความคืบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนแล้ว 76% นะคะซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
1: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับ
0: ค่ะเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้กับทางสวท.นครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกันวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีท่านสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง70สถานีเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ดิฉันจริยาพวงบังกะดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาพาทุกท่านตามรอยเสด็จแห่งพระเมตตาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อยจากการทำอาชีพเกษตรกรรมให้ได้มีรายได้เสริมในโครงการพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: เอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: และในช่วงสานต่อพระราชปณิธานเชิญคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสารคดีชุดการอนุรักษ์การปักผ้าแบบโบราณการปักผ้าด้วยไหมน้อยไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรินทิราบรมราชเทวีพระผ่านวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราเราจะไปปิดบังกีดกั้น

0: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณข้าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ส่งให้แยกประเภทของการประกวดงานภาพปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้และภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ
1: จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจวบจนถึงทุกวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปักลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
2: ส
1: ี
2: น
1: ี้
2: ฉันก็ชอบสีนี้ยังไม่มีเลยนะ
1: อะไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าฟื้นฟูงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศิลปาชีพรอยยิ้มและดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจ
3: ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน
4: ในช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปรับชมสารคดีพระพันปีหลวงภาพที่ทุกคนคุ้นเคยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานการรักษาพยาบาลให้กับคนไข้ในพื้นที่ห่างไกลที่ยากจน
5: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

และในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมกันค่ะวันนี้ดิฉันจริยาปุงมกดีทีมข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทสังขละบุรีต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับปีกสีแมลงทับหน้าปันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบรรจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักด้วยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสันหิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้หอมจันทร์สำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
9: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3และการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าว่าไทยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าหากพบการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP จาก49รายการ194พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งเตรียมพัฒนาระบบ Rover Plusนำ AI มาช่วยประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าและอบรมผู้ประกอบการเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ local content แล้วกว่า 2,000 รายโดยวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา transshipment อย่างเป็นรูปธรรมปริมประสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก
10: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวจัดเวรยามเฝ้าระวังต่อเนื่องติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยรอบอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัย ถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติทั้งนี้กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
11: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานใน3อำเภอของจังหวัดสุโขทัยได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยมตามนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนสุโขทัยพร้อมมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยเช่นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนและป้ายโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัยประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำคณะผู้บริหารจากทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ภัยคุ้มครองคุณ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกกุ้ง
0: อยากจะนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: รอยเรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

0: ยับเยิน
1: ได้ฟังซ่องเพลงนี่แหละพี่น้องเออมันชาดเอื้อนหัวใจนะครับกับบรรยากาศดีๆตรงนี้พี่น้องครับบรรยากาศของรายการทองถิ่นของเราครับพี่น้องครับ17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานาทีของพี่บังนะครับวิจิตรคนกล้านะครับตั้งแต่บ่าย 5:00 น.จนถึง 6:00 น.ละครับพี่น้องครับก่อนฟังข่าวแล้วก็เคารพธงชาตินะครับบรรยากาศดีๆวันเย็นๆนะครับหลายคนก็คงจะเดินทางไปหากับคงกับข้าวบางกาคงจะทำกับข้าวอยู่ในครัวนะครับแล้วก็ละลายทันนะครับนาทีก็ต้องไปรับลูกสาวลูกเบ้านะครับที่โรงเรียนนี่ก็คงจะกลับกันนะครับถึงบ้านกันแล้วแต่สำหรับบางคนก็ยังไม่เสร็จภารกิจยังไม่ถึงบ้านกันทีพอบางทีก็ต้องเรียนเสริมเข้าไปอีกนะครับเรียนพิเศษเข้ามาแล้วนะครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เราจะเลือกอย่างไรนะครับเพิ่มเติมนะครับความรู้ให้ลูกนะครับมันก็ดีงามพี่น้องครับอย่าลืมเพิ่มเติมความเก่งให้ลูกนะครับความก็เรียกว่าวิชาการให้ลูกต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับนะศีลธรรมนะครับด้วยเรื่องราวของศาสนานะครับไล่ๆสิ่งละลายอย่างณปัจจุบันนะครับพี่น้องครับสังคมเริ่มแปรปรวนอะไรก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบรรยากาศนะครับของคนเราณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันคนขังจะรุนแรงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะครับสำหรับพฤติกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเยาวชนไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนใหญ่ๆนะครับที่ทำพฤติกรรมให้เด็กเลให้เยาวชนเลนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกายแล้วก็ทางวาจานะครับให้เด็กได้ยินนะครับเข้าหูแล้วก็นำพาไปเป็นก็เรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบนะครับณวันนี้หลายคนนะครับบางทีก็โทษเด็กบางคนก็โทษลูกนะครับมีไหมครับว่าลูกโทษพ่อแม่ลูกโทษคนที่เลี้ยงมาแล้วก็บางคนก็คงจะไม่นึกไม่ฟันไม่คิดนะครับว่าสิ่งที่ลูกทำสิ่งที่เด็กทำเยาวชนทำด้วยพฤติกรรมที่เรียนแบบทำด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับที่คนเลี้ยงดูเป็นผู้ทำให้เลยนะครับทำให้ดูนะครับพี่น้องครับแล้วก็ส่วนหนึ่งณปัจจุบันนี้นะครับที่ทางนักวิชาการทางหมอเขาบอกว่าเด็กๆติดโซเชียลเยอะแล้วก็เด็กๆเขาเรียกว่าอยู่กับเกมทำไรก็อยู่กับเกมนะครับในเกมมีการต่อสู้ในเกมมีการตบตีนะครับในเกมมีการเปลี่ยนก็เรียกว่ามีอาวุธต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนะครับใส่อาวุธนะครับในเกมนะครับนี่ก็เรื่องนึงกับผมแรกให้ฟังนะไม่รู้ว่าลองคิดเอาเองนะครับสำหรับนะผู้ปกครองและการไล่ทันที่มีเขาเรียกว่าส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กๆเยาวชนนะครับของประเทศไทยเรานะครับบางทีสิ่งที่อยู่ในโซเชียลสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์นั่นก็คือเหตุผลนึงเหมือนกันที่ทำให้เด็กนะครับเสียทำให้เด็กเกเรกีตาแล้วก็ทำให้เด็กเขาเรียกว่าสร้างกลุ่มเขาขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแก๊งนึงไม่รู้แหละนะครับว่าจะเป็นแก๊งแบบไหนแก๊งทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าแก๊งทำความดีมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าแก๊งทำความชั่วก็ไม่น่ารวมเป็นแก๊งนะครับพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีกฎกติกาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีโทษที่จะต้องทำโทษให้คนที่ทำผิดนะครับพี่น้องครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไปนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตก็รอพี่น้องครับก็อากาศค่อนข้างดีนะครับตรงฟ้าแจ่มใสนะครับคือลมในทะเลก็ไม่รุนแรงมากนักนะครับพี่น้องครับทางนุ่นนะครับนะเวลานี้ก็เหมือนเดิมครับยังคงติดนะครับเป็นปกติของช่วงเย็นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้พอพ้นจากช่วงเย็นนะครับก่อนช่วงเย็นเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นการเดินทางปกติรถเข้าออกตามปกตินะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจทุกพื้นที่นะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ทางอปปรและหลายพื้นที่ที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนดูแลความปลอดภัยนะครับให้กับคนที่เดินทางไปมานะครับโดยยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์นะครับอย่าลืมพี่น้องครับรถเครื่องรถยนต์ก็แล้วแต่นะครับการเดินทางของพี่น้องเซฟตี้ดีที่สุดพี่น้องครับหมวกกันน็อกสวมใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์นะครับนะขาดให้เรียบร้อยสำหรับทั้งคนหนักและก็คนหนังกลางนะรถเครื่องกับคนขับแล้วก็คนหนังลังนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับโทรศัพท์อย่า ต้องใช้เลยนะในรถนะครับนะบางสิ่งบางอย่างถ้าเราตั้งไว้ก่อนก็ดีนะครับอย่าไปถือกดเที่ยวเลยอย่าไปสนใจในโทรศัพท์นะครับบางทีหน้าข้างหน้าของเราเนี่ยเราต้องสนใจรถที่อยู่ข้างหน้านะครับเราต้องสนใจถนนที่กำลังมีรถที่มาร์กแล้วก็มันติดด้วยแล้วก็บางพื้นที่ก็มันอันตรายนะครับเราจะต้องทำสมาธินะครับในการขับรถขับรานะครับในท้องถนนถ้าว่าเธอสนใจอยู่ครับโทรศัพท์โซเชียลนะครับแน่นอนบางทีสมาธิของเรามันไปวุ่นวายอยู่กับโทรศัพท์นะครับบางทีมันเป็นอันตรายต่อทางเราแล้วก็คนข้างๆเรานะครับ

นี่คล่องไม่สวยไม่งามนะครับจะไม่คนแลไม่คนชมแต่บางทีบางอย่างบางสิ่งมันก็มีความหมายมันก็มีความสวยงามในตัวของมันอยู่เสมอครับฝากจันครับอีกบทเพลงนึงครับ

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการท้องถิ่นของเรานะครับผมดีเจพี่บังนะครับพี่ยิ้มของการรับหน้าที่ตรงนี้นะครับการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังนะครับทางการ16.5 เมกะเฮิรตซ์โซลทอภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านพี่น้องฟังเสียงนะครับจาก FM 96.5 แล้วก็ถ้าจะฟังนะครับทางเสียงแล้วก็ทางตัวและหัวใจของพี่บังนั้นครับพี่น้องไปฟังที่เพจโซโทเกียร์เรดิโอนะครับพี่น้องครับกับบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวภูเก็ตบ้านเรานะครับพี่น้องครับวันที่21นะครับพี่น้องครับสิงหาคม2569ก็จะมีการสอบภัยครั้งใหญ่นะครับพี่น้องครับภัยฉุกเฉินนะครับนะภัยฉุกเฉินการฝึกสอบแผนฉุกเฉินนะครับก็อย่าให้พี่น้องตกใจนะครับถ้าข้อความขึ้นในโทรศัพท์ของพี่น้องนะครับหรือว่ามีเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับในวันที่เบ็ดนะครับสิงหาคม2569นะครับจะมีการสอบใหญ่ภัยฉุกเฉินฝึกสอบแผนฉุกเฉินนะครับที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับนั่นคือการสอบภัยพี่น้องต้องเข้าใจนะครับนะนั่นคือการสอบภัยนะครับการด้วยสถานการณ์นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไฟมาใหญ่ก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวของน้ำท่วมใหญ่ก็แล้วแต่หรือว่าเรื่องราวของแผ่นดินไหวแล้วก็ทำให้เกิดสึนามิก็แล้วแต่นะครับนะจะเกิดไม่เกิดก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าเราสอบนะครับภัยไหวนะครับณวันหนึ่งถ้าหากว่ามันเกิดเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันทำให้เราจะต้องวิ่งหนีนะครับสิ่งที่เราสอบไหวนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถจัดระเบียบตัวเองก็เราไว้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องนำพานะวันที่เราจะต้องวิ่งที่เราจะต้องไปนะครับสิ่งที่เราต้องเอาแก้ไว้กับตัวนั่นคืออะไรบางอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเตือนภัยเนี้ยนะครับเหมือนในอนาคตนะครับนะปัจจุบันนี้บางทีเขาฝึกซ้อมให้เราชำนาญนะชำนาญการในการวิ่งนะครับชำนาญการในการวิ่งแล้วก็ได้วิ่งไปพื้นที่ที่มันไม่เสี่ยงนะครับนะก็ถือว่าการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับมันฝึกซ้อมได้ทางจังหวัดนะครับฝึกซ้อมทางในส่วนของตำบลก็ดีในส่วนของอำเภอก็ดีก็แล้วแต่นะครับบางส่วนนะครับเมื่อเทศบาลเขาจะฝึกซ้อมภัยทางน้ำนะครับก็แล้วแต่บางเทศบาลเขาจะฝึกซ้อมในเรื่องของไฟไหม้นะครับในพื้นที่ใหญ่ๆก็แล้วแต่เช่นพื้นที่ที่มีชุมชนประชาชนหน้าแน่นแล้วก็มีคนอยู่มากมายนะครับแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราจะต้องซ้อมนะครับแผนอย่างไรการปฏิบัติอย่างไรนะครับ1 2 3 4 5นะครับเราจะต้องไปทางไหนอย่างไรนะครับในชุมชนของเรานะครับหรือว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นเหตุในทางทะเลเช่นเรือล้มนะครับนะเราจะต้องทำอย่างไรนะครับเมื่อเรือล้มเราก็เรือมันจมน้ำแล้วก็คนเนี่ยลอยโดยชุดใส่ชุดชิปเต็มเลยเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับเรือจะไปอย่างเร็วไปถึงพื้นที่อย่างไรแล้วก็จะต้องฉายห่อหรือไม้มีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บหรือไม่นะครับเป็นการวางแผนเป็นการสุ่มสอบนะครับถูกหน่วยงานบูรณาการรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดก็ดีทางเทศบาลทางอบจก็ดีนะครับหรือว่าหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทางตำรวจทางมูลนิธินะครับทหารนะซุ่นต่างๆนะครับเผื่อสิ่งที่มันจะเป็นภาพนะครับจะถอดออกไปเขาได้รับชมใครก็ได้รับชมนักท่องเที่ยวได้รับชมคนต่างชาติได้รับชมเขาจะส่งซื้อส่งคลิปนะส่งภาพนะครับไปให้กับต่างประเทศไปให้กับประเทศของเขาเราก็ได้ชื่นชมเรานะครับว่าในภูเก็ตเนี่ยเมื่อเขาเดินทางมาถึงนะครับเขาก็ถือว่าเขาจะปลอดภัยแล้วก็เขามั่นใจนะครับเมื่อเกิดไรก็แล้วแต่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเพราะว่าภูเก็ตเขาสอบทุกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เขาสามารถที่จะปลอดภัยแล้วก็เตรียมพร้อมเสมอนะครับนะนั่นก็คือเขาจะรู้สึกด้วยว่าเขาปลอดภัยแล้วก็เขาพร้อมที่จะอยู่ในภูเก็ตของจังหวัดเราตรงนี้นะครับนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเป็นซื่อนะครับที่ซื่อให้พี่น้องได้รับทราบว่าอย่าลืมนะครับการสอบภัยถูกสอบภัยนะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับพี่น้องทั้งหมดทั้งเพลงไม่ว่าจะเป็นคนที่มาทำมากินในจังหวัดภูเก็ตนะครับพี่น้องคนภูเก็ตก็แล้วแต่นะครับนักท่องเที่ยวนะครับนักเรียนนะครับทุกๆคนแหละนะครับนะได้ร่วมมือได้ช่วยกันนะครับในการสุมสอมแผ่นนะครับพี่น้องครับเอาละครับเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงนะครับ
พูดคุยให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับในเรื่องราวของยาเสพติดนะครับนะวันนี้แน่นอนครับบางทีมีคนถามว่าบางทีเด็กติดยาเสพติดเยาวชนติดยาเสพติดนะครับเพราะว่าใครบางคนก็บอกว่ากลบเพื่อนนะครับบางคนก็ไปปรำด้วยตัวเองไปห้าด้วยตัวเองอยากรู้อยากลองนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่ครอบครัวทำให้พวกเขาเป็นแบบนี้นะครับการลักไล่ศาสนาลักไล่หัวข้อที่เป็นเหตุนะครับให้เด็กๆเยาวชนนะครับในไปติดยาเสพติดนะครับก็ถือว่าเมื่อเรารับรู้รับทราบว่าเขาติดแหละนะครับก็ขั้นแรกนี่ก็พยายามนะครับพูดคุยพยายามพูดปลอบประโลมนะครับอย่าไปถึงขั้นที่จะต้องไหลต้องหยิกออกจากบ้านหรือว่าทำอะไรที่มันรุนแรงนะครับต่อเด็กๆเยาวชนนะครับเพื่อที่จะกันเขานะครับจะให้ต้องไม่มีที่อยู่นะครับแล้วก็ยิงไปซ้ำเติมเขานะครับเมื่อเขาถูกจับได้ว่าติดยาเสพติดเมื่อเขาถูกจับได้ว่ามีพฤติกรรมมีสารเสพติดนะครับเราก็ควรท่ามเขาดีๆแล้วก็ให้เขาตอบดีๆแล้วก็พยายามนะครับจับไอ้เขายึดเสียนะครับสิ่งที่ซ่อนได้นะครับการพูดข้องพ่อแม่ข้องยาดนะครับซ่อนได้นะครับอย่ายาบอย่าพูดยาบอย่าพูดหลายอย่าพูดหยิกนะครับอย่าพูดขี้ตีขี้ตบเด็กและเยาวชนนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างการแก้ปัญหาตรงนั้นบางทีพี่น้องครับมันอาจจะพลิกก็ได้นะบางทีมันก็ถ้าเราพูดดีๆนะครับสำหรับบางคนเขาก็ยึดได้แล้วก็สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้โรงเรียนก็สำคัญนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเด็กมัธยมของเรานะครับมีพฤติกรรมคนขังที่จะแน่นอนหรือว่าน่าสงสัยนะครับเราก็สามารถนะครับอาจจะพูดคุยกันกับทางสมาคมผู้ปกครองนะครับในการเตือนในการเฝ้าระวังในการตรวจนะครับปัสสาวะของเด็กๆนะครับได้เหมือนกันบางทีม.4 ม.5 ม.6ทำไมพี่น้องครับนะปัจจุบันตอนนี้เราอย่าคิดว่าอย่าคาดหวังนะครับเด็กไม่มีไรนะครับในปัจจุบันเนียนมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เด็กสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะไปในทิศทางนั้นได้นะครับนะเราจะต้องดูจะต้องพยายามนะครับนะดูพฤติกรรมของเขาอยู่ตลอดนะครับทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละนะครับบางคนลบบานตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับหัวรุ่งบางทีมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านเจ้าต้องไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจ้านอนโรงเรียนอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็มีตั้งกงตั้งแก๊งขึ้นมานะครับมันมุ่งหวังว่าถ้าตั้งแก๊งในทางที่ดีกันช่วยกันนะครับในทางที่ดีตั้งแก๊งกันมันไม่ผือแต่ว่าถ้าตั้งแก๊งนะครับเป็นชื่อแก๊งนั้นแก๊งนี้แล้วก็ไปในทางที่ไม่ดีไปในทางที่ไปทำลายไปทำลายเขานะครับอันนั้นก็ไม่ได้นะครับนะก็ต้องมีกฎมีระเบียบนะฮะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องดูแลเรื่องตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะต้องทำตามกฎกติกานะครับนะควบคุมดูแลให้เด็กเขาอย่ามีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วก็อย่างนึงก็พฤติกรรมความรุนแรงการตบตีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การตั้งแก๊งหรือชวนไปทะเลาะเขานะครับแล้วก็เรื่องเขาชู้เศร้านะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์นะครับการที่จะเฝ้าดูนักน้องๆเด็กนักเรียนก็ต้องแน่นอนครับก็ขั้นแรกก็ต้องพูดนะครับในสิ่งที่ดีๆท่ามนะครับในสิ่งที่ดีๆด้วยคำพูดที่ดีๆนะครับเด็กปานี้พี่น้องเออจะไปแล้งยับๆแล้งแต่ไปตะขอเขาคงจะไม่ได้นะครับแล้วก็มันทำให้เขาจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นที่พึงพอใจของเขาเมื่อเด็กปานี้เขาจะถูกตัวเขาอย่าคุณอย่ามาถูกตัวฉันแล้วก็อะไรคำพูดที่พูดออกมาบางทีเราติดนิสัยเหมือนคนย่อยเหมือนคนแก่ๆท่าๆติดนิสัยบางทีตะโกนนะครับเดี๋ยวด่านู่นด่านี่นะครับอันนั้นก็คือเรื่องที่ต้องปรับเหมือนกันนะครับทางโรงเรียนก็ดีทางผู้ปกครองก็ดีนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนะครับไม่ควรไปในทิศทางพฤติกรรมแบบนั้นนะครับเพราะในปัจจุบันนี้ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังครับเด็กๆมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับบางพื้นที่บางคนนะครับก็ต้องดูแลกันนะครับพี่น้องครับ

บทเพลงเก่าๆรอบตายใจจำจากมาเลยนะครับและกาสัญญาตาตายเงาแสงจันทร์พี่น้องกำลังรับฟังรายการท้องถิ่นของเรานะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันที่พบปะกันนะครับพี่น้องครับมีเรื่องราวเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังในรายการแล้วก็ใครจะไปสร้างต่ออย่างไรกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าคนที่สร้างต่อนักกว่าผมนะครับในนนทนายกนะครับเรวัตอริรอบนะครับท่านก็หล่นหนังสือนะครับไปก็แล้วนะครับซึ่งตัดเรื่องแรงงานนะครับในเรื่องของปัญหาแรงงานต่างดาวเพื่อนะครับคนบุตรในโรงพยาบาลรัฐอือนะครับสร้างความแออัดเป็นภาระนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของประมาณเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นอยากให้มีมาตรการเร่งด่วนนะครับเลิกซิดโคตรลูกในไทยงัดกฎหมายนะครับเพื่อที่จะเอาผิดคนเข้าเมืองพี่น้องครับเรื่องนี้ผมว่าไม่ใช่แต่นายกนะครับแล้วก็คนจังหวัดภูเก็ตก็ไล่ๆคนก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ณวันนี้มีข่าวในโซเชียลนะครับแล้วก็ในข่าวก็ในเนี่ยใน Facebook และต่างๆพี่น้องครับในเรื่องของพี่น้องต่างดาวนะครับที่อยู่ในไทยแล้วก็เกิดหลูเกิดล้านมากมายนะครับแล้วก็ชายโรงพยาบาลเดียวกับเราแล้วก็มันมีความแออัดนะครับเกิดขึ้นโรงพยาบาลมันแออัดอยู่แล้วแล้วก็มันก็ไม่ถึงกันนะถือว่ากว้างขวางสักเท่าใดนะครับนะเป็นโรงพยาบาลที่ใช้รวมกันดังของประชาชนทั่วไปแล้วก็ทางแรงงานต่างดาวนะครับซึ่งนี้คือสิ่งที่ทางในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับหลายคนก็แรงเรื่องนี้ว่าจะต้องทำกันอย่างไรนะครับแก้ไขกันอย่างไรแล้วก็รวมกันจัดระเบียบกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพอถ้าหากว่าเกิดหลูเกิดล้านแน่นอนเด็กก็จะเติบโตนะครับนะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตต่อไปแล้วก็ย้ายขึ้นมานะครับแล้วก็พอย้ายขึ้นมาปั๊บก็เป็นเด็กเยาวชนนะครับก็ต้องทำตามกฎกติกาทำตามในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็นะครับก็ต้องดูแลเขานะครับแล้วทีนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็อยู่ๆไปเด็กๆก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับนะเด็กๆก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆที่นี่มันไม่ใช่แต่พ่อแม่ล่ะครับที่อยู่นะครับมันกลับกลายเป็นว่าเป็นมีลูกด้วยแล้วก็มีเกิดล้านขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็มันเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดพี่น้องครับเราก็คงจะต้องคิดเราก็คงจะต้องฉายลักนะครับในการจัดนะครับระเบียบตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานทะเบียนก็แล้วแต่นะครับเรื่องทะเบียนของกรมแรงงานนะครับเรื่องหลายๆอย่างนะครับนะเราจะต้องทำอย่างไรเหมือนถ้าหากว่ามีการเกิดลูกขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้องทำอย่างไรไม่ใช่มีแค่ประมาณเป็น10-20คนนะครับพี่น้องครับเขามีอยู่ประมาณเป็นแสนคนเมื่อมีเป็นแสนคนนะครับเมื่อเกิดหลูเกิดล้านมันครับมันกระทบไปแล้วเป็นแสนคนหลาวพี่น้องครับนี่ก็คือเรื่องนึงที่จะต้องคุยกันนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเพราะว่าจังหวัดเหล็กที่มีคนหน้าแน่นแต่ว่านะครับงบประมาณนะครับเมื่อที่เราแร่งกันแล้วว่างบประมาณของเราคนครั้งที่จะไม่หมากนะครับนะเราสร้างสิ่งที่มันเป็นภาษีที่ว่ามาร์กแต่ว่าเราจะต้องมาจัดการเรื่องนี้นะครับเมื่อในผมแรงอยู่เสมอว่าพี่น้องที่มาทำมากินในจังหวัดภูเก็ตของเราถ้าหากว่าเป็นไปได้ที่พี่น้องสามารถที่จะเขาเรียกว่าโอนตัวนะครับมาเขาเรียกว่ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับโดยมีชื่อในทะเบียนรัฐนะครับเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะมีหลายๆคนที่ก็เริ่มจะคิดอย่างนี้แล้วก็มาอยู่ที่ภูเก็ตของเรานะครับแต่นี่มันเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับแรงงานที่เป็นพี่น้องพม่าพี่น้องลาวและต่างๆนะครับที่มาอยู่ในภูเก็ตของเราแล้วก็เติมลูกเติมล้านขึ้นมาเรื่อยๆนะครับความน่าแน่นในพื้นที่ความน่าแน่นในชุมชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะขับรถเขาสามารถที่จะขับรถทางรถยนต์รถเครื่องได้ตามอิสระของเขาแล้วก็เป็นเสรีนะครับหน้าบางทีบางแห่งบางพื้นที่นะครับก็ณวันนี้ก็อยากให้นะครับช่วยกันดูแลนะครับพี่น้องครับสุดท้ายท้ายสุดณวันนี้คงจะต้องแร่งเรื่องป้าพยุนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับป้าพยุนตายกันไปเรื่อยๆตายทุกวันเกือบทุกวันพี่น้องครับนะไม่ถึงกับทุกวันพี่น้องครับเอาละประมาณเดือนสักครั้งนะเป็นเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนครั้งสองครั้งบางทีนะครับเราก็ไม่รู้เพราะใส่อะไรบางคนก็บอกว่า
โดนตัดศีรษะมั้งนะครับไม่มีเขี้ยวมั้งบางคนก็โดนเป็นแพ้มั้งนะครับมันก็ล้มตายกันไปเรื่อยๆนะครับล้มตายกันไปเรื่อยๆแล้วก็เขาวันมีไม่มากเขามีส่องรอยกว่าตัวแล้วนะวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลื่อนรอยกว่าตัวหรือไม่แล้วก็เขาก็ไม่สามารถที่จะเกิดลูกเกิดล้านมากๆแบบที่ผมแรกอย่างเดียวนะครับเมื่อไม่เกิดลูกเกิดล้านมากนะครับมันก็ยิงให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆนะวันนึงปาพยุนหรือว่าปานุยงของเรามันไม่มีแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องครับก็อยากให้ดูแลกันนะครับอยากให้เฝ้าระวังกันแล้วก็แจ้งกันนะครับพี่น้องประมงพื้นบ้านให้ไล่คนที่เห็นหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พี่น้องช่วยแจ้งกันให้เจ้าหน้าที่ก็รับทราบไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องฝ่ายปกครองและก็ทางกรมทรัพยากรนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรายการท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็ช่วงระยะเวลาสุดท้ายนะครับทิ้งท้ายโดยบทเพลงน้ำฟ้าน้ำฟังและก็ลำลากันไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

นกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาซันไทยแลนด์สัญจรครั้งที่2โดยเน้นการบูรณาการพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตผนึกกำลังทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนยึดหลักรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัยจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปาการกุศลเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เนื่องในเดือนแห่งวันแม่พร้อมเดือนหน้าส่งเสริมบทบาทสตรีงานบริการในวิชาชีพสปาเพื่อยกระดับสปาแอนด์เวลเนสสู่ระดับนานาชาติและเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุดับเพลิงและอุปยกหนีไฟในอาคารประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคารประจำปี2569วันนี้วันที่17สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกานายประสิทธิ์สินสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนและปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2569โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการกองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงอปพ.ร.เทศบาลนครภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ตชั้น3ห้องประชุมใหญ่ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคารในวันที่20สิงหาคม2569ณอาคารสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการฝึกซ้อมแผนจะมีการอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดไฟไหม้การใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิงชั้นต้นและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งภายในสำนักงานจิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ทักษะและสามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

ทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 11,380 บาทซึ่งผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์หมายเลข07621-3730
3: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน
2: MI Nylon 2026
3: เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน
2: MI Nylon 2026
3: ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
2: บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาป่าตองจะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2569ตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการและพนักงานที่ทำงานตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยโดยบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาป่าตองจะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 10:00 นณบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาป่าตองจึงขอเรียนแจ้งให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบและไม่ต้องตื่นตระหนกในช่วงของวันและเวลาดังกล่าวที่มีการทำการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี
4: ้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่น นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th
5: ภายในวันที่8กันยายน2569
4: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
2: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
6: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
7: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
6: ้
7: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
8: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
14: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
13: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

วัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในกรณีที่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบุคคลที่ประสบปัญหานั้นก็จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือรูปแบบนิติบุคคลซึ่งการยืมเงินจากแหล่งปล่อยเงินทุนเหล่านั้นก็คือการทำสัญญากู้และสัญญากู้นี้เองกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมจากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทต่อไปในอนาคตหากผู้กู้ยืมนั้นไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมายแต่เมื่อโรคพัฒนาขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นนิติกรรมสัญญาก็อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าวนั้นได้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นหากมีข้อความที่ครบถ้วนเข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วจึงสามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาล

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียแล้วโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงและได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักทันทีก่อนเริ่มภารกิจในวันพรุ่งนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
3: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่สองประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้แหละค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
2: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17-20 สิงหาคม 2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AIอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาทิการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงการคลังยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 2.5 ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีวาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการนำผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งเดิมประสบปัญหาความแออัดไม่สามารถขุดลอกให้ลึกเกินกว่า9เมตรได้เพราะติดชั้นหินและพื้นที่โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้จึงต้องนำข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกรมเจ้าท่าเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งพร้อมคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรนอกฤดูการผลิตในพื้นที่เขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570ว่าภาพรวมของปริมาณฝนในปีนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ7%ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ60%ของความจุรวมโดยคาดการว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ70%ของความจุรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานได้กว่า9ล้านไร่สำหรับการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
6: ปีนี้นะครับฝนตกในภาพรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7% นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนเก็บกักของกรมชลประทานทั้ง496เขื่อนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ก็เราฟอร์แคสต์ไปว่าไปสิ้นฤดูฝนประมาณ1พฤศจิกายนนะครับน่าจะเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสัก 70% ก็มีปริมาณน้ำที่จะซัพพอร์ตในช่วงของพื้นที่นาปรังได้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับในพื้นที่ชลประทานเรา
5: สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธาร รวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม
7: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีปริมาณน้ำมากและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนลำห้วยหรือลำธารที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีและควรอยู่ห่างจากตะลิงพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
8: ตรงไหนที่คาดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเช่นมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยก็อยากจะให้ก็จะขอให้ปิดไปก่อนครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดในขณะที่ยาวๆก็ปิดเป็นช่วงสั้น
7: ขณะพื้นที่ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยรวมถึงอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่งได้ปิดการท่องเที่ยวแล้วชั่วคราวและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำธารหรือน้ำตกขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากส่วนอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขณะนี้อยู่ในช่วงมรสุมได้ปิดการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แล้วเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมายังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ500กิโลเมตรทำให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้จากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารสูงในประเทศไทยรวมถึงไม่พบรายงานตึกร้าวหรือความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนละรอยเลื่อนกับแผ่นดินไหวที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวถึงระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิว่าปัจจุบันมีทุ่นอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและอีก1จุดในมหาสมุทรอินเดียห่างออกไปกว่า900กิโลเมตรโดยทุ่นดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวหรือความผิดปกติบริเวณพื้นมหาสมุทรก่อนส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมมายังระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์การเกิดสึนามิโดยเบื้องต้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 7.0 ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสึนามิจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีด้านกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศโดยกรมชลประทานได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
6: มีจริงๆในระบบในเขื่อนของกรมชลประทานนะครับเกือบทุกเขื่อนนะครับเรามีระบบตรวจวัดหรือติดตามที่ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบกับเขื่อนของกรมชลประทานหรือไม่นะครับจากการติดตามของกรมชลประทานนะครับทุกเขื่อนณปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็เราติดตามเป็นเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ไม่น่ากังวลอะไรครับ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากำลังพลกองทัพบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียังคงรู้สึกตัวและมีอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยขณะที่นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกซึ่งคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงกันข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้รองรับสูงสุด5ล้านคนมุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทย
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Cross Gemini รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19สิงหาคมโดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกับรายชื่อที่พบมีความผิดปกติด้านคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายตามขั้นตอนพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้สอบยื่นตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
10: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อสังเกตเรื่องการส่งรายชื่อผู้พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดำเนินการว่าเป็นการทำงานตามระบบและแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยส่วนกลางรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์ขณะที่อปท.มีหน้าที่ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกรอบกฎหมายเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนแล้วโดยย้ำว่ารายชื่อทั้ง 5,925 รายเป็นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นก็จำเป็นต้องแก้ไขสถานะให้ถูกต้องพร้อมย้ำหลักการว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดช่องทางเยียวยาผู้สอบที่สุจริตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่โดยเปิดให้ผู้สอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าเขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและมีความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือทางนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้และมีการกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งถือเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมินอองไลขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาระบุว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีมินอองไลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิดระหว่างเมียนมากับรัสเซียซึ่งมีมาอย่างยาวนานรวมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งนี้รัสเซียนับเป็นประเทศที่5ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการถัดจากอินเดียจีนลาวและล่าสุดประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
15: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: คน คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระมูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้ๆพี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันมาแล่งกันมาเตือนกันก็คือเรื่องราวของสภาวะอากาศนะคะเนื่องจากว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะโดยจะมีผลกระทบในวันที่18ก็คือต่อเช้าจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมค่ะพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและกับพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมข้างในระยะสั้นได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2519ค่ะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและการหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ http://www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสาย1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งประกาศฉบับต่อไปจะออกในเวลาตีห้านะคะข้องต่อเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะก็แสดงว่าประกาศฉบับนี้ก็ยังคงออกมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยัง

0: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
1: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเข้ารบกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมนะคะต่อโคลกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำต่อที่ประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติไทยต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงยุคใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองเทียนจินประเทศจีนเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งเป้าคว้าแชมป์เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยวันที่17สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขอันเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนุ่งลักสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาร์ตตำบลทุ่งยังอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาบุญชรัตมหัพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วย เวลา 14:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่179ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:31 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถเลขาเป็นคติพจน์พระราชทานให้แก่จิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูธรรมชาติน
2: ายสุเทพแต่งจันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอขับขานบทเพลงน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีน้ำวิถีป่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการผสานบทเพลงกับสื่อดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติพร้อมมีแนวคิดต่อยอดผลงานคุณภาพเป็นคลังสื่อการเรียนรู้เผยแพร่สู่สถานศึกษาและชุมชนต่อไปทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมต่อยอดประเด็นอนุรักษ์น้ำป่าดินการปลูกต้นไม้และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วประเทศผนึกกำลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาองค์ความรู้และพื้นที่ต้นแบบเพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติสู่คนรุ่นหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอเหนือยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสานเสื่อกระจูดจากสานใบลานและจากสานใบตาลนั้นโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานศิลปาชีพไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการศาสนาประกาศ10ต้นแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นประจำปี2569พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้คุณธรรมยุคใหม่ระดับชาติน
4: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซ่ศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุฉิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยลื้อศูนย์วัดปราสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำเช่นแห่พระทางน้ำแห่เทียนเข้าพรรษานาวาไทยจีนเป็นต้นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมจัดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารแต่ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติไทยจึงต้องปรับจากการเตรียมรับมือเป็นการประเมินและป้องกันภัยล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสำรองรองรับภาวะวิกฤตพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกก
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกพร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกพร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กพร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญคือย่าทะเล เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นทำให้พยูนมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นศูนย์เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่17สิงหาคมของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่เป็นภัยเงียบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นประธานในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมและด้านองค์กรนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหากำไรรวมถึงกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ซึ่งนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมากและมีการแยกหมวดรางวัลระหว่างด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลลิสติ้งร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าชิงรางวัลให้มีความโปร่งใสและได้ผลงานที่ดีที่สุด
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ขณะนี้เวลา 20:19 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ100ปีชาตการของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้โดยประธานาธิบดีสีกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบสานแนวทางและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงพร้อมกำชับให้สมาชิกคอมมิวนิสต์จีนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายท่ามกำลังสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี2565ในวัย96ปีเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี2532ถึงปี2546และนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี2544ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้จีนก้าวสู่การเป็นในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก กระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 23:00 น.ถึงเวลา 5:00 น.ของทุกวันจากหน่วยละ900จาร์ตให้เหลือหน่วยละ600จาร์ตหรือประมาณ9บาทเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปในช่วงเวลากลางวันกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเผยแพร่ร่างแผนลดอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดให้อยู่ที่ระดับตามธรรมชาติอยู่ที่เด็กชาย106คนต่อเด็กหญิง100คนภายในปี2578เพื่อต่อต้านบริการทางการแพทย์ในการเลือกเพศบุตรและเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่นิยมการมีบุตรชายเนื่องจากการมีประชากรชายมากเกินไปเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันด้านประชากรและสังคมในระยะยาวทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงสูงสุดในทวีปเอเชียโดยในปี2568เวียดนามมีอัตราส่วนเด็กชาย110คนต่อเด็กหญิง100คนขณะที่ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามการเลือกเพศทารกในครรภ์ให้เข้มงวดมากขึ้นดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลและเฝ้าระวังโฆษณาบริการเลือกเพศบุตรทางออนไลน์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ซึ่งทีมแชมป์จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028และอันดับ1ถึง3จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลก2027พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพและความพร้อมมากเพียงพอ
10: ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะไปคว้าตั๋วโอลิมปิกให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ในที่นี้ให้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันใกล้มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันว่ามีความรู้สึกเหมือนทุกๆเกมที่เราไปแข่งแล้วมันเป็นแค่ผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลให้เรา
9: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มB 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
11: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
9: งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบสิงคโปร์แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้ไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในเกมแรกแต่ต้องไม่ประมาทโดยได้กำชับนักเตะให้มองเกมนี้เสมือนเริ่มต้นจากสกอร์0ประตูต่อ0 และรักษาความมุ่งมั่นรวมถึงความเข้มข้นในการเล่นให้เหมือนนัดแรกเพื่อคว้าชัยชนะซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะคุณภาพหลายรายและทุกคนทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกจึงมีความมั่นใจในการหมุนเวียนผู้เล่นโดยจะพิจารณาจากความสดและสภาพร่างกายพร้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมสำหรับทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรปัตตานี FCร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง iBank กับปัตตานี FC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดฤดูกาลการร่วมกันจัดทำบัตร iBank ปัตตานี FC ซึ่งเป็นบัตรสัญลักษณ์ของความเป็นปัตตานี FC ที่ iBank ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและโครงการบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสโมสรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาล 2026-2027 หลังสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือการรักษาสถานะบนลีกสูงสุดให้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เป้าหมายใน3ปีคือการพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็นรายการ ACL Eliteหรือ ACL 2ก็ตาม
12: เราก็จะพยายามให้จะอยู่นานที่สุดแต่แน่นอนนะก็พยายามที่จะตั้งไว้ที่เลขตัวเดียวภายใน3ปีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเข้าไปสู่เอเชียระดับเอเชียครับ
9: สำหรับทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC จะลงประเดิมสนามในศึกไทยลีก1ด้วยการเปิดสนามตินนสุรานนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนนี้เวลา19นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู้ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตวิโรครับ
13: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะคะเรื่องราวได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเคียงชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนศาสตร์จีนเชงเม้งซึ่งเคียงเป็นรุ่นที่4ค่ะเมื่อสืบไปถึงบรรพบุรุษรุ่นที่1นั้นอพยพเข้ามาในไทยด้วยกัน2สายคือบรรพบุรุษของเขากง4และครอบครัวของกงหงซึ่งเป็นน้องชายของกง4 2ครอบครัวก็ตั้งลกลากอยู่ใกล้ๆกันในวันเทศกาลเชงเม้งทุกปีครอบครัวของพวกเขาก็จะมาพบปะกันแต่เชงเม้งปีที่แล้วตัวเขาและลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อเหงียนเกิดความขัดแย้งกันจากอุดมการณ์ทางการเมืองเขามองความสัมพันธ์เป็นเหมือนเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกที่แตกร้าวก็พยายามที่จะผสานตัวให้คงอยู่และหลังจากเทศกาลเชงเม้งปีที่แล้วเขาก็เตรียมตัวปลูกบ้านหลังใหม่แต่ก็เกิดความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ต้องการจะได้ที่ดินของเขาไปแบบฟรีๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกซึ่งเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบด้วยกันค่ะ

ื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านได้แต่ว่าตอนนี้นายกทวัตมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกทวัตก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกทวัตส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกทวัตกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกทวัตสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกทวัตก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินได้ยังไงตบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นแล้วร้อยล้านก็อีกแค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกทวัตเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่เจ้าที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกทวัตทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกทวัตเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้น
อาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกทวัฒแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกทวัฒในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงค์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

ท่ามกลางกระแสการเลือกตั้งการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองผมรู้สึกหดหู่ใจยังบอกไม่ถูกผมไม่สามารถจะหวังพึ่งใครได้เลยนี่คือประเทศไทยที่ผมรักเช่นนั้นหรือภรรยาของผมเปิดทีวีเมื่อมีข่าวการเมืองผมบอกให้เธอปิดแล้วก็นั่งมือกุมศีรษะตัวขดงออยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆรู้สึกสิ้นหวังท่ามกลางความมืดที่เข้ามาครอบงำจิตวิญญาณอันอ่อนล้าผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังพ่ายแพ้เสียงที่ดังอยู่ภายนอกเหมือนมัจจุราชที่กำลังรุกรานพื้นที่แคบๆที่เหลืออยู่ของผมในที่สุดผมก็เหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเองกำลังวิ่งวนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมันอึดอัดแล้วก็ทำเอาผมล้มป่วยลงภรรยาพาผมส่งโรงพยาบาลหมอให้กินยาคลายเครียดมีนักจิตวิทยามาคุย

วันเลือกตั้ง24มีนาคม2562ผมถอดสังขารไปเลือกตั้งด้วยใบหน้าอันอิดโรยฝ่าอากาศร้อนก็ไปในคูหาเลือกตั้งที่มีคนมายืนรอกันเต็มชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกสาวผมก็มาด้วยเด็กสาวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหล่อนดูตื่นเต้นเหมือนกับเด็กน้อยได้ของพิเศษหลังกกต.ประกาศนับคะแนนผมเดินไปเดินมาตกดึกก็ทราบผลอย่างค่อนข้างเป็นทางการว่าเหงียนมีชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครอบครัวเรามี4คนเตี่ยไม่ไปเลือกตั้งคนเดียวลูกสาวผมมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกหล่อนประกาศว่าจะเลือกพรรคสีส้มแน่นอน1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีการนับคะแนนกันไม่ถ้วนมีข่าวเสียหายมากมายเกิดขึ้นแต่เหงียนดูเหมือนว่าจะลอยลำไม่น่าจะมีปัญหาใดๆกับการก้าวสู่บทบาทนักการเมืองอย่างเต็มตัวในนาทีนี้วันที่6เมษายนปีนี้ภรรยาผมเตรียมอาหารสำหรับเทศกาลเชียงเม้งอีกเช่นเคยอากาศร้อนจัดกว่าทุกปีหล่อนหน้ามันอยู่ในครัวมาหลายชั่วโมงแล้วเรายังอยู่บ้านเก่าอันคับแคบรอจนกว่าบ้านหลังใหม่จะเสร็จซึ่งอีกไม่นานพี่ได้บอกเฮียเงียนหรือเปล่าว่าปีนี้เราไปเชียงเม้งวันที่6หล่อนเอ่ยถามขณะจัดอาหารใส่ตะกร้าเปล่าผมตอบสั้นๆอาการปวดหัวแม้จะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายไปทั้งหมดลูกสาวกลับมาบ้านไม่สนใจเทศกาลเชียงเม้งเลยแม้แต่นิดเดียวโลกเราอ่ะก้าวมาถึงยุคใหม่แล้วพ่อนี่มันยุคดิจิทัล

สายน้ำเบื้องหน้ายังไหลรินอย่างช้าช้าเหมือนทุกปีวงซุยสีเขียวอ่อนสงบนิ่งความเงียบแผ่ก็มาปกคลุมไปทั่วนาบริเวณเชียงเม้งปีนี้มีเพียงผมกับภรรยาสองคนญาติพี่น้องที่เคยมารวมกันเมื่อปีที่แล้วก็ห่างหายอาจเป็นเพราะว่าผมไม่ได้บอกเขาว่าจะเลื่อนเชียงเม้งปีนี้เป็นวันเสาร์ที่6เมษายนและแน่นอนผมจะไม่บอกฤดูเลือกตั้งยังไม่ผ่านพ้นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้กลิ่นอายความเกลียดชังความรักอินเอียนยังอวนอยู่ทั่วไปผมไม่รู้เมื่อใดมันจะสิ้นสุดลงภรรยาผมวางถาดอาหารลงบนพื้นหน้าห่วงซุยมีไก่ต้มหมี่ซั่วผัดซาลาเปาผัดกะหล่ำปลีน้ำชาข้าวสวยผมมองดูอาหารตรงหน้าด้วยความหดหู่ทุกปีอาหารที่นำมาไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชียงเม้งจะเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายผลไม้มากมายแต่ปีนี้ผมบอกภรรยาว่าทำเท่าที่ทำได้เราต้องช่วยกันประหยัดเพราะว่าผมอาจจะตกงานได้ในเร็วๆนี้ขณะที่ผมกำลังจุดธูปไหว้รถยนต์สีดำก็เล่นเข้ามาจอดเงียนผมอุทานเบาๆผู้คนเริ่มทยอยลงมาจากรถเด็กๆวิ่งลงมาส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสดวงตาร่าเริงภรรยาของเงียนพร้อมกับลูกสะใภ้ต่างกระหิ้วตะกร้าอาหารใบโตเดินตรงมาผมนั่งนิ่งปล่อยทุกอย่างดำเนินไปไม่นานพื้นที่วางอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารมากมายทั้งกุ้งย่างเป็ดอบน้ำแดงปลาทับทิมนึ่งมะนาวกุ้งอบวุ้นเส้นแตงโมส้มโอผลกีวีแอปเปิ้ล

แล้วก็ส้มเคียงเงียนตบบ่าผมเบาๆเด็กๆยกมือไหว้กันพร้อมเพรียงสวัสดีค่ะผมยิ้มเศร้าๆรับไหว้ลูกหลานภรรยาผมเดินมานั่งใกล้ๆแตะมือผมอย่างให้กำลังใจเคียงจุดธูปแจกทุกคนมันเป็นคนนำกล่าวไหว้บรรพบุรุษผมนั่งเงียบหลังจากปักธูปเสร็จทั้งหมดก็ถอยออกมาด้านนอกสายลมฤดูร้อนยังคงพัดโชยสายน้ำไหลเอื่อยเหงียนเดินตรงมากอดคอผมข้าไม่เคยลืมเองผมมองหน้ามันดวงตาของเหงียนยังเป็นดวงตาคู่เดิมในร่างเดิมผิดแต่ว่าวันนี้มันเป็นว่าที่นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความเห็นหรือว่าอุดมการแตกต่างจากผมแต่มองกี่ทีมันก็คือเหงียนที่เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินกันมาตั้งแต่เด็กท่ามกลางอากาศร้อนจัดกลางเดือนเมษายนผมกับเหงียนกอดคอกันแน่นนาทีนี้ผมไม่ได้สนใจว่าเหงียนจะเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคใดแต่ผมอยากได้รับความช่วยเหลือจากมันเหงียนผมพูดเสียงเบาว่ามามันพูดแบบนักเลงข้ามีเรื่องจะรบกวนเองข้ามีปัญหากับอธิการบดีผมเล่ารายละเอียดให้มันฟังทั้งหมดไม่ลืมเรื่องของนายกทวัฒน์เหงียนพยักหน้าช้าๆเอ็งสบายใจได้ข้ารับปากทูบหมดดอกพอดีผมกับเหงียนยืนอยู่ริมน้ำเสียงนกกระเวกดังมาจากพุ่มไม้ผมนึกถึงบรรพบุรุษของผมพวกเขาหอบเสื่อผืนหมอนใบขึ้นเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ขยันขันแข็งจนมีฐานะส่งผลต่อลูกหลานให้มีชีวิตที่ดีไม่มีใครใช้ทางลัดหรือว่าวิธีสกปรกกับชีวิตลูกหลานยังคงสนุกสนานพวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วทั้งที่เจอกันปีละครั้งผมก็อดชื่นใจไม่ได้เหงียนเป็นคนจุดธูปลาเมื่อปักธูปแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีผมก้มลงกราบอากงพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงผ่านยอดไม้ลงมาผมหยีตามองแสงสีเหลืองเบื้องหน้าเหงียนยิ้มกว้างดุจรอยยิ้มของผู้ชนะอีกไม่นานมันก็จะเดินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติส่วนผมเวลานี้นั่งก้มหน้าแล้วก็แอบยิ้มให้กับชัยชนะของตัวเองด้วยเช่นกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสวลีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาเสนอกันนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก33สัญชาติพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความคับข้าง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าโดยนางสุภจีกล่าวว่าในระยะสั้นตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางถนนทั่วประเทศมุ่งเป้าเปิดให้บริการตามแผนเพิ่มความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเดินทางและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทางถนนว่าได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ50โครงการในปี2570 พื่อให้เปิดบริการได้ตามเป้าหมายโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการเชื่อมโยงโครงข่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วๆนี้เช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเตรียมเปิดทดลองให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้ก่อนเปิดเต็มรูปแบบเดือนเมษายน2570ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนี้ทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2570และทางหลวงพิเศษหมายเลข81หรือ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยจะเตรียมห้องน้ำและที่จอดรถชั่วคราวรองรับประชาชนแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่17จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมนี
8: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภ

0: ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
1: คำว่าเพื่อนนี้มีหลายอย่างเพื่อนทิ้งขว้างยามจนก็มีหลายเพื่อนร่วมกินยามรวยก็มากมายแต่เพื่อนตายหายังไงก็ไม่มีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านที่รับชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดและรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสบท.ภูเก็ตผ่านคลื่นความถี่ทาง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ในขณะนี้รายการธรรมะเพื่อชีวิตให้ข้อคิดเตือนใจในวันนี้อาตมาภาพนามพระอมิจิตอธิปัญโญผู้ช่วยเจ้าวัดพระประทองเลขานุการเจ้าอำเภอทันหลางได้เวียนมาบรรจบพบปะกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่14สิงหาคมทำการบันทึกเสียงและจะได้ออกอากาศในวันจันทร์ที่17สิงหาคมเวลา 21:00 นโดยประมาณวันนี้ก็ได้เวียนมาพบกับญาติโยมอีกวาระหนึ่งซึ่งคณะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เอฟเป็น FC รับฟังจากสถานีวิทยุหรือว่ารับฟังจากทาง Facebook ไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็น FC ปานีที่ติดตามอยู่ตลอดเวลา FC โยมฉายบ้านค่ายและ FC อีกมากมายไม่ได้เอ่ยถึงที่รับชมกันอยู่รับฟังกันอยู่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามในการที่เรานั้นเข้าถึงธรรมะในยามค่ำคืนก่อนจะนอนก็มีธรรมะมากล่อมจิตใจของเราขณะที่เราหลับแล้วเราก็มีความสุขเพราะเรามีธรรมะเราฟังธรรมะแล้วเราก็มีความสุขธรรมะคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำฟังธรรมะให้มีความสุขสนุกกับการฟังธรรมเราจะทำอะไรเราก็มีความสุขเราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปเบียดเบียนตนเองสิ่งเหล่านี้เราทำไปแล้วก็มีความสุขญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะได้นำเรื่องเพื่อนแท้และมิตรเทียมมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังเรียกได้ว่าคนเราเมื่อเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ลำพังคนเดียวตลอดชีวิตได้เราทุกคนก็ย่อมอาศัยเพื่อนตอนเล็กก็มีเพื่อนเล่นเป็นนักเรียนก็มีเพื่อนเรียนวัยทำงานก็มีเพื่อนร่วมงานเป็นพ่อค้าก็มีเพื่อนร่วมอาชีพเป็นผู้สูงอายุก็มีเพื่อนพูดคุยแม้แต่เป็นพระภิกษุสามเณรเองก็ยังต้องอาศัยกัลยาณมิตรในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราบางคนมีเพื่อนดีชีวิตเขาก็ต้องดีบางคนมีเพื่อนชั่วชีวิตเขาก็จิบหายชีวิตเขามันไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นเราอาจจะได้ยินได้ฟังบ่อยในเรื่องของสุภาษิตนี้ที่เรียกว่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้น ในนามของคำว่าเพื่อนมีหลายอย่างหลายแบบหลายลักษณะเพื่อนคือผู้ที่รักใคร่กันชอบกันคือผู้ที่รักใคร่ชอบกันสหายคือผู้ที่ไปด้วยกันเรียกเรียกว่าผู้ร่วมเดินทางด้วยกันเขาเรียกว่าสหายกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีงามเพื่อนที่ดีก็คือผู้ที่สามารถร่วมกันได้ด้วยความสุขสวัสดีญาติโยมทั้งหลายเราทุกคนก็มีเพื่อนเราไม่ได้อยู่รำพังเพียงคนเดียวเมื่อมีเพื่อนเราก็ต้องอิงอาศัยเพื่อนในบางครั้งในบางคราวแม้แต่การที่เราอยู่บ้านเราก็มีเพื่อนร่วมเล่นในบ้านอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานบางครั้งก็มีความสุขบางคราวก็มีความทุกข์ออกไปจากนอกบ้านเราก็มีเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราประเภทของเพื่อนนี่มีหลายอย่างเช่นเพื่อนบ้านเพื่อนเล่นเพื่อนเที่ยวเพื่อนรู้จักกันเพื่อนแท้เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนสนิทและเพื่อนเทียมมีมากมายหลายอย่างด้วยกันคำว่าเพื่อนแต่สรุปแล้วเพื่อนเหลือเพียง2 อย่างคือเพื่อนแท้กับเพื่อนเทียมแล้วเพื่อนแท้กับเพื่อนเทียมนั้นมันเป็นอย่างไรเล่าญาติโยมทั้งหลายเรื่องของเพื่อนหรือมิตรเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพื่อนก็มีส่วนร่วมในชีวิตของเราเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องอาศัยกันเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงต้องคบเพื่อนที่ดีเหมือนเขามาช่วยรดน้ำพรวนดินให้กำลังใจเราเรานั้นก็สามารถเจริญเติบโตงอกงามยิ่งขึ้นนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปคบกับมิตรเทียมหรือว่าเพื่อนที่ไม่ดีเขาอาจจะรดน้ำพรวนดินในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เป็นกิเลสเป็นตัณหาความอยากให้กับจิตใจของเรานั้นเฟื่องฟูในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็พบกับความเสื่อมความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเพราะมีเม็ดเทียมเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะคบเพื่อนเป็นมิตรเราพึงพิจารณาให้ดีด้วยไตรตรองในด้วยปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้ตรัสไว้ในมงคล38ประการมงคลข้อที่1ที่ว่าเรียกว่าไม่คบคนพาลหรือมิตรเทียมมงคลที่2คือคบบัณฑิตคบมิตรแท้จะเห็นแล้วว่ามงคลที่1และที่2นั้นคือเป็นการที่เราคบไม่คบมิตรเทียมคบมงคลที่2คือคบเพื่อนแท้เพื่อนแท้เพื่อนเทียมเป็นอย่างไรเล่าญาติโยมทั้งหลายในมิตรแท้เพื่อนแท้มี4จำพวก สี่จำพวกนั้นคือ1มิตรที่มีอุปการะ2มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์3มิตรแนะนำประโยชน์4มิตรที่มีน้ำใจนี่มิตรนี้คือเป็นมิตรที่ดีมิตรแท้หรือว่าเพื่อนแท้เพื่อนแท้นั้นมีสี่จำพวกคือหนึ่งละเม็ดที่มีอุปการะจนเจือช่วยเหลือเราขาดเกินอะไรเขาก็ช่วยเหลือสองเป็นเม็ดร่วมสุขร่วมทุกข์กับเราเพื่อนสุขเราก็มีความสุขด้วยเพื่อนทุกข์เราก็มีความทุกข์ด้วยเรียกว่าเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์สามเม็ดที่แนะนำประโยชน์ประโยชน์อะไรที่ดีประโยชน์อะไรที่เป็นคุณค่าแก่เพื่อนเราแนะนำให้เพื่อนนั้นได้ทำแต่อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นคุณาการแห่งเพื่อนเราก็ไม่แนะนำนี่คือเพื่อนที่แนะนำประโยชน์ในสิ่งที่ดีสี่คือเม็ดที่มีน้ำใจในน้ำใจของคนนี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากในการที่จะทำหรือว่าจิตที่ทำคำที่พูดเราทำด้วยความจริงใจอย่าไปทำด้วยความแกล้งหลอกบอกเล่าในสิ่งที่ทำพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งเม็ดที่มีอุปการะ4อย่างนั้นคือ1และเพื่อนป้องกันเพื่อนผู้มีความประมาทป้องกันเพื่อนที่มีความประมาทเราเห็นเพื่อนมีความประมาทแล้วเราก็ตักเตือนเพื่อนประมาทนี้ในคือในสิ่งที่อะไรสิ่งอะไรเช่นเราเห็นเพื่อนเราไปดื่มสุราแล้วหรือว่าได้ที่แล้วเมาแล้วหลงสติเราก็ตักเตือนเพื่อนตักเตือนได้ในขณะที่เรานั้นหวังดีแต่อย่าไปด่าไปว่าเพื่อนเพราะเราเป็นเพื่อนที่มีอุปการะกันสองเมื่อเพื่อนประมาทแล้วเราก็ช่วยเหลือรักษาทรัพย์ของเพื่อนเพื่อนขาดสติเพื่อนประมาทบางทีอาจจะทำกระเป๋าสตางค์หล่นอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้ให้เพื่อนบางทีเพื่อนขาดสติแล้วก็เตือนเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีเพื่อนเมื่อเพื่อนมีภัยแล้วเราต้องเป็นที่พึ่งให้เพื่อนได้ไม่ใช่ว่าเพื่อนมีภัยแล้วเราหลบเราหนีอย่างนี้ก็ไม่เป็นเพื่อนที่เป็นอุปการละสี่เมื่อเพื่อนมีธุรกิจจำเป็นเราก็ต้องช่วยเหลือนี่คือเรียกว่าเม็ดที่มีอุปการละ4อย่างและประการที่2ที่ว่ามิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันสิ่งเหล่านี้ก็มีความสำคัญเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์1และเราบอกความลับของเพื่อนรู้เพื่อนที่รับรู้ความลับของเราก็ต้องเก็บความลับของเพื่อนไว้เพราะไม่มีใครที่จะไว้ใจได้ในการที่จะเก็บความลับของเพื่อนไม่ได้เพื่อนมาระบายให้เราฟังแล้วก็เก็บความลับของเพื่อนไว้เราเป็นผู้ที่รับความระบายของเพื่อนได้เขาเรียกว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้2ปิดความลับของเพื่อนมันอันตรายมีอันตรายเพื่อนก็ไม่ทิ้งกันมีชีวิตก็อาจจะสละแทนได้นี่คือว่าเรียกเพื่อนร่วมสุขเพื่อนร่วมทุกข์ต่อไปคือมิตรแนะนำประโยชน์หรือว่าเพื่อนแนะนำประโยชน์ในคำที่ว่าเพื่อนแนะนำประโยชน์นี้คือเพื่อนห้ามไม่ให้ทำความชั่วห้ามเพื่อนไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำแต่คุณงามความดีให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง บอกทางสวรรค์ให้กับเพื่อนเราจะเห็นแล้วว่ามิตรแนะนำประโยชน์นี้แนะนำไปแต่ในสิ่งที่ดีแม้แต่การกระทำคำที่พูดสิ่งที่ฟังและฟังแล้วมีความสุขเราก็แนะนำเพื่อนนี่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนที่แนะนำประโยชน์ประการที่สี่ที่ว่ามิตรและมิตรมีน้ำใจเพื่อนที่มีน้ำใจเรามีน้ำใจต่อเพื่อนเพื่อนก็มีน้ำใจต่อเราคือเมื่อเพื่อนมีทุกข์แล้วก็พลอยทุกข์ด้วยเพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเขาติเตือนเพื่อนเราก็พลอยรับรู้เขาสรรเสริญเพื่อนเขาพูดสรรเสริญสนับสนุนเราก็พลอยยินดีกับเพื่อนไม่อิจฉาเพื่อนไม่ริษยาเพื่อนเพื่อนแท้หรือเพื่อนมิตรแท้นี่จะเห็นได้จากที่ไหนญาติโยมทั้งหลายเราจะเห็นได้จากที่ไหนว่าเพื่อนแท้และมิตรแท้ในทางศาสนาท่านจะเห็นแล้วว่าพระอานนท์เถระเป็นผู้มีความรักเพื่อนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีพระอานนท์เป็นบุตรตัวอย่างเป็นบุคคลและเป็นตัวอย่างที่ดีการคบหาสมาคมกับใครผู้นั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านเป็นอย่างดีท่านสนิทสนมคุ้นเคยกับพระบรมพระโพธิสัตว์มาข้ามภพข้ามชาติเป็นผู้เสียสละให้ได้แม้กระทั่งชีวิตในสมัยที่กำลังสร้างบารมีกันอยู่ท่านได้ช่วยเหลือพระบรมพระโพธิสัตว์หลายภพหลายชาติมาในชาติหนึ่งท่านยังได้สละชีวิตของตนเองไปยืนบังพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อไม่ให้ช้างตกมันประทุษร้ายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าและตรัสเล่าเรื่องในอดีตที่พระอานนท์ได้เคยช่วยเหลือพระองค์ว่าในอดีตการในอดีตการนี่พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นลูกชาวนามีความขยันขันแข็งมากส่วนพระอานนท์นี่ได้เกิดเป็นปูทองวันหนึ่งท่านเดินไปในท้องนาตามปกติท่านเห็นปูทองได้อาศัยอยู่ในท้องหนองน้ำในขณะที่ท่านกำลังล้างหน้าปูก็ได้ไต่เข้ามาใกล้ท่านท่านจึงเกิดความเอ็นดูจึงจับปูยกขึ้นมานอนในผ้าห่มแล้วก็ทำยังไงล่ะต่อท่านก็ไปทำงานต่อเอาปูมาใส่ในผ้าห่มเสร็จแล้วท่านก็ไปทำงานต่อก่อนจะกลับบ้านก็เอานำปูนั้นไปไว้ในหนองน้ำตามเดิมท่านทำอย่างนี้เรื่อยมาจนมีความคุ้นเคยกันอย่างมากกับปูทองในระหว่างปลายนาของท่านมีกาสองผัวเมียได้อาศัยอยู่บนต้นตาลกาตัวเมียเห็นลูกในตาของพระโพธิสัตว์มีความแวววาวสวยงามดูแล้วพิเศษกว่าตาของมนุษย์ทั่วไปจึงทำให้อยากจะกินลูกในตาของท่านจึงแกล้งทำเป็นแพ้ท้องก กาตัวผู้จึงได้ถามว่าเจ้าเป็นอะไรหรอนะกาตัวเมียตอบว่าฉันแพ้ท้องเจ้าค่ะฉันอยากจะกินในตาของชาวนาคนนั้นจังส่วนกาตัวผู้ถอดหายใจน้องรักเรื่องนี้รู้สึกจะเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่พี่จะทำได้กาตัวเมียจึงออกอุบายว่าพี่ก็สามารถพี่ที่จอมปลวกนู้นยังมีงูเห่าอีกตัวหนึ่งพี่จงไปปรนิบัติเอาใจงูเห่าตัวนั้นแล้วให้งูเห่าตัวนั้นมากัดชาวนาให้ตายพี่ก็สามารถจิกเอาลูกในตาของชาวนามาได้กาตัวผู้หลงไหลในกาตัวเมียหวังจะเอาใจจึงตอบตกลงจะช่วยเหลือด้วยการไปหาอาหารมาปรนิบัติงูเห่าเป็นอย่างดีต่อมางูเห่าได้ไตร่ถามว่าสหายเอ๋ยท่านปรนิบัติเราด้วยดีมาตลอดท่านมีปัญหาอะไรจะให้เราช่วยหรือกาได้โอกาสแล้วก็บอกนายท่านไปว่าภรรยาของฉันนี่มีแพ้ท้องอย่างรุนแรงนางอยากจะกินลูกในตาของชาวนาคนหนึ่งผู้ที่สามารถเอาในตามาได้มีเพียงท่านเท่านั้นไอ้งูจึงบอกให้กาท่านเบาใจได้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกท่านสบายใจได้เลยจากนั้นงูเห่าก็เลื้อยไปนอนอยู่ใต้กอหญ้าข้างคันนารอการมาของพระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์มาถึงทุ่งนาท่านก็รีบตรงไปที่หนองน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วก็จับปูทองนอนในผ้าห่มแล้วอุ้มไปในนาด้วยฝ่ายงูเห่าเห็นพระโพธิสัตว์มาถึงก็เลื้อยเข้าไปหาโดยเร็วและกัดเข้าที่น่องอย่างเต็มแรงจนพระโพธิสัตว์ล้มลงทันทีจากนั้นงูก็รีบเลื้อยหนีหลบไปในจอมปลวกกาตัวผู้คอยสังเกตการอยู่ตลอดเวลาจึงรีบบินมาเกาะที่อกของพระโพธิสัตว์ตั้งใจจะเอาปากจิกในตาของชาวนาแต่ปูทองก็รีบมาออกมาทันทีแล้วก็ด้วยความว่องไวใช้ง่ามที่ว่าก้ามปลาก้ามนี่หนีบคอกาไว้กาก็รู้สึกตัวว่าตนเองตกอยู่ในอันตรายเสียแล้วก็ส่งเสียงร้องให้งูมาช่วยโดยรวนงูก็รีบแผ่พังพรมาเพื่อที่จะพ่นพิษใส่ปูทองปูทองใช้โอกาสว่องไวอ้าก้ามอีกข้างหนึ่งหนีบงูไว้เห็นไหมญาติโยมด้วยความรักความหวงแหนจะหายของตนเมื่องูและกาตกอยู่ในอันตรายพิจารณาว่าธรรมดาปูไม่กินเนื้อกาและเนื้องูแต่เพราะเหตุใดหนอปูตัวนี้จึงหนีบเราปูและเหน็บงูและกะเอาไว้จะเห็นว่างูจึงถามปูว่าท่านไม่กินเนื้อกาและงูแต่ทำไมท่านจึงหนีบคอเราไว้ปูตอบว่าคนนี้เป็นผู้มีบุญคุณกับฉันและเป็นมิตรที่ดีกับฉันตลอดมาฉันจึงไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายได้งูรีบคิดหาอุบายเพื่อที่จะให้ปูนั้นปล่อยตนเองและกาจึงกล่าวว่าข้าจะช่วยดูดพิษออกจากชายคนนี้ให้ ท่านจงรีบปล่อยเราโดยเร็วก่อนที่พิษจะทำร้ายและเข้าถึงหรือถึงแก่กรรมได้ปู่รู้ทันว่างูตัวนี้มีเล่ห์เหลี่ยมกับตนจึงปล่อยงูไปและยังหนีบคอกาเอาไว้เพื่อเป็นตัวประกันจากนั้นงูก็ได้ดูดพิษออกจากร่างกายของพระโพธิสัตว์คือชาวนาเมื่อพิษออกหมดแล้วท่านก็สามารถลุกขึ้นยืนตามปกติท่านก็รอดตายในครั้งนี้ก็เพราะได้ปูทองเป็นมิตรแท้ช่วยชีวิตไว้นั่นเองตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์และปูทองยังมีความรักมีความผูกพันกันมากขึ้นแต่ต่างก็มีความสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาเห็นไหมญาติโยมทั้งหลายแม้แต่พระอานนท์ก็ยังมีความไว้ใจเชื่อจงรักภักดีต่อนายคือชาวนาสมัยที่เกิดเป็นปูทองแล้วก็ยังมาคอยปรนิบัติตลอดสถานการณ์ที่เรามีเพื่อนที่ดีถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนคอยแนะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีอีกประการต่อไปคือประการที่สี่มิตรที่มีน้ำใจมิตรที่มีน้ำใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพื่อนมีทุกข์เราก็พลอยทุกข์ด้วยเพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเขาติดเตือนเพื่อนเราก็มีความสรรเสริญกับเพื่อนเยินยอเพื่อนในมิตรนี่มิตรแท้เมื่อฟังมิตรแท้แล้วมิตรเทียมเป็นอย่างไรมิตรเทียมนี้คือเป็นมิตรปฏิรูปมีสี่จำพวกท่านโยมทั้งหลายเราเป็นคนที่เลือกคบมิตรเป็นคนที่คบเพื่อนที่ดีก็มีประโยชน์กับเราถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็ทำให้เรานั้นเสียคนเสียประโยชน์เสียหายมิตรเทียมหรือมิตรปฏิรูปคือมิตรที่มีความปลอกรอกมิตรที่ดีแต่พูดมิตรที่มีประจบสอพอมิตรที่ชวนไปในทางที่ชิบหายนี่แหละคือมิตรที่เทียมมิตรปลอกลอกนั้นคือเอาแต่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยอมเสียน้อยโดยไม่หวังเอาให้มากตัวมีภัยจึงมาช่วยทำจิตของเพื่อนครั้นเมื่อเพื่อนคบเพื่อนเขาเห็นแก่ผลประโยชน์มิตรดีแต่พูดเราก็เห็นอยู่เป็นประจักษ์ว่าคนที่ดีแต่พูดยังไงทำให้คนนั้นได้รักได้หวงพูดยังไงทำให้คนเกลียดคนประเภทที่ว่าดีแต่พูดนี่พูดเก่งแต่ไม่ได้เรื่องพูดเก่งแต่ทำไม่เป็นพูดกับทำอาจจะไม่เหมือนกันบางคนพูดดีมีประโยชน์แต่ทำไม่เป็นบางคนทำเก่งแต่พูดไม่เก่งเห็นไหมญาติโยมพูดเก่งแต่เรื่องผ่านไปแล้วยกแต่เรื่องอดีตมาพูดแต่เรื่องอนาคตไม่รู้เรื่องอดีตนั้นเป็นอย่างไรรู้หมดจำได้หมดทุกเรื่องทุกราวในสิ่งที่ตนเองทำแต่สิ่งนี้ไม่เป็นความดีในสิ่งที่จับผิดเพื่อนนี่คือว่าเก่งแต่พูดเรื่องที่ผ่านมาสองดีแต่อ้างเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนี่มักอ้างถึงว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้โดยคณีเอาเรียกว่ามโนเอามาต้องเป็นอย่างนี้
2: ต้องเป็นอย่างนั้น
1: มักอ้างเรื่อง
2: ถ้าไม่เป็นแล้วก็ตนเองก็ไม่พูดแต่ถ้าเป็นอย่างที่ตนคิดแล้วเอาเป็นเรื่องเป็นใหญ่เป็นโตว่าเราบอกแล้วไม่ฟังบอกแล้วไม่เชื่อต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นได้เห็นไหมนี่คือเม็ดมีอ้างแต่เรื่องที่ยังมาไม่ถึง3คือสงเคราะห์ในสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้สิ่งใดที่หาประโยชน์ไม่ได้นี่มักชอบทำนะคนพวกนี้สิ่งใดที่ไม่ได้ประโยชน์นี่มักไม่ทำ4คือเม็ดที่เป็นเพื่อนที่อ้างจิตเหตุขัดข้องเวลามีการมีงานนี้มักอ้างเหตุมักอ้างข้อขัดข้องวันนี้จะไปงานที่ไหนมักอ้างเหตุปัญหามาก่อนที่จะทำจะทำอะไรก็ตามปัญหาต้องมาก่อนเพราะว่าคนเหล่านี้คือดีแต่พูดประการที่สองคือคนประจบหัวสอพอคนประจบสอพอนี้คือทำชั่วก็คล้อยตามทำดีก็คล้อยตามทำรับหลังนินทาต่อหน้าสรรเสริญคนประเภทนี้คือเวลาคนประจบสอพอรบไม่ได้คนประเภทที่4คือชวนให้ทางในทางที่ชิบหายเช่นคอยเที่ยวดื่มน้ำเมาอย่างนี้เป็นต้นคอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืนคอยเป็นเที่ยวเล่นการพนันคอยเป็นเพื่อนเที่ยวเล่นการละเล่นต่างๆอย่างนี้ในทางที่การคบเพื่อนในทางในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นการคบเม็ดเทียมหรือเม็ดปฏิรูปมีสี่จำพวกนี้จึงกล่าวโดยสรุปแล้วว่าญาติโยมทั้งหลายเพื่อนหรือมิตรที่ดีงามนี้คอยห้ามมิให้ทำความชั่วนักแนะนำให้เราทำแต่ความดีที่เป็นประโยชน์เพื่อนที่ดีมักจะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราแต่เพื่อนที่ไม่ดีมักจะนำความเดือดร้อนมาให้เรานำความทุกข์มาให้เราดังสุภาษิตที่ว่าบทกลอนที่ว่าเพื่อนที่ดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่า100เพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยได้ราคาก็ยังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพได้นำในเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังก่อนใช้เวลามาพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายและท้ายสุดในรายการธรรมะเพื่อชีวิตให้ข้อคิดเตือนใจในวันนี้อาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาดลบันดาลให้ญาติโยมที่รับชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดและรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสปท.ภูเก็ตและขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดถึงหนึ่งประสงค์สิ่งใดที่เป็นแปรชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอความคิดความปรารถนาของญาติโยมนั้นจงพลันสำเร็จทุกคนทุกท่านทุกประการเทอญ
0: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจรตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการติดตามบุคคลพ้นโทษเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
1: เจรตำรวจแห่งชาติกำชับติดตามบุคคลพ้นโทษโดยใช้ระบบ CLIMES เชื่อมข้อมูลกรมราชทัณฑ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดติดตามบุคคลพ้นโทษตามระเบียบตำรวจและนโยบายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลบุคคลพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ผ่านระบบ CLIMES ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามและสังเกตพฤติการรวมถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องหากผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเกิดความเสียหายจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ด้านกรมสรรพากรส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายใบกำกับภาษีเถื่อนรวบขบวนการสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า360ล้านบาท
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติหรือ Operation Anti Ghost Bill ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดพร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มและยึดพยานหลักฐานจากกลุ่มขบวนการลักลอบจัดตั้งบริษัทเพื่อออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการทำงานเป็นเครือข่ายผ่านนายหน้าและบัญชีม้าสร้างความเสียหายต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า360ล้านบาททั้งนี้อธิบดีกรมสรรพากรได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ออกและนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้เครดิตภาษีจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและมีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทสัตย์พลสัทพรมมารายงาน
1: เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประจำรัฐอินเดียนาของสหรัฐเปิดเผยว่าพายุและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรัฐอินเดียนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามแนวแม่น้ำและลำคลองในเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองเอกของรัฐหลังระดับน้ำในแม่น้ำไวท์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของรัฐอินเดียนาจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและกระแสลมแรงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนเมษายน2489นั่นก็คือเพลงแสงเทียนและถือเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกเลยนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยคือแสงเทียนทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องเมื่อเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าให้นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนหรือ Candlelight Bluesจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489คือแสงเทียนหรือ Candlelight Blues ท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงของวงกลุ่มโฆษณาการกลุ่มประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีเป็นระยะระยะนะคะในคืนวันนี้เราจะหยิบเพลงที่บรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อจากกลุ่มโฆษณาการเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ประมาณเดือนมีนาคม2495นะคะเริ่มด้วยเพลงดอกไม้เบียงเหนือสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อต่อได้คู่เสน่หาสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณจันทนาโอบัยวาทผลงานของครูแก้วและครูเวศและเพลงราตรีคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นบรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและถือเป็นการบันทึกของกลุ่มโฆษณาการยุคสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะอีก3เพลงก็เช่นกันเริ่มด้วยเสียงของคุณจันทนาโอบยวาทเธอกับฉันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณวินัยจะต่อได้เพลงเงาอโศกคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทประพันธ์และคุณสุปนีภุกสมบุญค่ะในเพลงชีวิตกับความสุขคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกลุ่มโฆษณาการและเป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

วันนี้เราฟังเพลงที่บันทึกโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะผ่านมา2ชุดแล้วชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณมัทนามรกุลเสียงเทียนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบเชียงใหม่จากการขับร้องของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองส่วนเพลงที่3ก็จะเป็นการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศนะคะเริ่มได้เพลงเสียงเทียน

ฟังสุนทรภรณ์ในเพลงศึกในอกคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและสุนทรภรณ์อีกเพลงหนึ่งคือพรานไพรครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยเพลงลมโชยโดยคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติคำร้องเป็นของหม่อมราชวงศ์กุสตินทร์สนิทวงศ์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

จากกันคืนนี้ด้วยเพลงรักร่วมใจคุณรวงทองทองรันทมและคุณชรินทร์ธนครสองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความระงับในวันนี้จะได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของวิธีการฝึกหัดใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นการเทศที่แสดงโดยหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไอโศกเป็นเรื่องที่ท่านได้แสดงไว้เกี่ยวกับการที่เมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราควรจะมาพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำอย่างไรก็เชิญรับฟัง
2: เราปฏิบัติธรรมมาเราก็ยังทำติดต่อกันมาเรื่อยๆโดยการฝึกสมาธิการทำจิตให้สงบเราจะเห็นว่าใจเราสงบลงไม่ฟุ้งซ่านเพราะเราตั้งใจกำหนดพุทโธพุทโธไว้จิตใจของทุกท่านก็สงบไม่ฟุ้งซ่านเหมือนวันแรกอันนี้ถือว่าเรามาทำความดีให้กับตนเองใครทำแทนไม่ได้จิตเป็นสมาธิหรือเป็นสมาธิเราก็รู้อยู่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตของเราสงบเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วเราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทำให้ยิ่งขึ้นไปคือจิตของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องนี้วุ่นวี่วุ่นวายใจเราสบายเมื่อใจสบายแล้วเราก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเรียกว่าฝึกวิปัสสนาคือทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างเรากำหนดพุทโธพุทโธอยู่ใจของเราก็สงบแล้วแต่ที่นี้เราต้องทำต่อขึ้นไปอีกคือให้ทำให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงในตัวตนของเราการที่เราพิจารณาตัวตนนี่เราจะเห็นว่าไม่เที่ยงตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงให้นับดูตั้งแต่ลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเรื่อยมาจนคลอดออกจากครรภ์เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายมันไม่เที่ยงแล้วให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเราเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ก็เฒ่าขึ้นมาอีกเป็นยายเป็นตาต่อไปอายุ70 80ใกล้แล้ว
3: ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเห็นไหมมันเที่ยงอยู่ไหมเราเกิดมามันเป็นเด็กอย่างนั้นตลอดไปไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงเราลองพิจารณาดูเอาตัวของเรานี่แหละเป็นหลักให้นับดูตั้งแต่ข้อจากครรภ์มารดามาจนถึงปัจจุบันนี้มันเที่ยงไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวก็นึกว่าจะไม่ตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้นอนเป็นเท่าเป็นฝุ่นไปแล้วนี่แหละนี่คือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายตัวตนของเราเห็นว่าตัวของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นอมตะมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายเป็นทุกคนนั่นแหละให้พยายามพิจารณาเห็นตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายเหมือนกันหมดทุกคนถ้าใครยังคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เราคิดถึงความแก่ความตายไม่คิดเลยไม่คิดถึงความเกิดความแก่ความเก็บความตายเลยเกิดมายังไม่ได้อะไรบุญทานการกุศลสิ่งใดเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำไว้เราจะเอาอะไรเป็นปัจจัยไปสู่ความสุขหลังจากเราตายแล้วหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติธรรมคอยรู้ใจของเราว่าใจของเรามันไม่แก่ไม่เท่ามันไม่มีคำว่าตายใจนะมันเป็นอมตะกว่าจะถึงความตายก็ใช้เวลาหลายปีท่านให้พิจารณาให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แหละในตัวตนของเรานี่เองตัวตนของเราเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเราต้องแก้ไขใจของเราว่ามันไม่เที่ยงให้มันรู้ลงไปว่ามันไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้เห็นเป็นจริงในอัตภาพตัวตนของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปใจเราก็จะสบายสงบเยือกเย็นมีอารมณ์เดียวกิเลสไม่มีใจมันก็สบายถ้ายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่กิเลสยังไม่หมดมันก็ไม่สบายแต่ถ้ากิเลสมันหมดแล้วอะไรมากระทบกระเทือนมันก็ไม่เป็นไรมันก็สบายอันนี้แหละให้เราลองพิจารณาดูพิจารณาต่อไปว่าตัวตนอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเก็บทุกข์เพราะตายทุกข์หมดเราเกิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้เราจะได้ปฏิบัติธรรมมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้ว แต่เราก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่เห็นความจริงจนมาถึงชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสร้างสมคุณงามความดีเพื่อให้จิตของเราบริสุทธิ์ให้จิตของเราไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปพระนิพพานจิตนี่ส่วนตัวตนของเราก็เผาทิ้งถ้าไม่เผาเขาก็ฝังไว้เนื้อหนังมังสาของเราก็หลุดล่วงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำไปตามเรื่องของมันนี่แหละเหลือไว้แต่กระดูกกระดูกเลยถ้าไว้รวมๆกันก็ไม่รู้ว่ากระดูกของใครพอเนื้อหนังมันเปื่อยมันเน่าไปหมดแล้วมันหลุดไปมันหมดแล้วนี่แหละให้เห็นชัดลงไปว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่อยู่ในอำนาจของเราอย่าเก็บนะมันก็เก็บอย่าป่วยนะมันก็ป่วยอย่าตายนะมันก็ไม่ตายมันก็ตายให้พิจารณาให้ดีให้แก้ไขจิตใจของเรานี่แหละที่มันไม่เห็นทุกข์เมื่อมันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่วางความยึดมั่นถือมั่นมันวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าเราวางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานี่เกิดมาเป็นคนก็มีความเป็นไปอย่างนี้แหละอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละต่อไปก็เปลี่ยนไปหมด

ขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจให้ตั้งใจให้แน่วแน่ให้สามารถเห็นจริงว่าตัวของคนเรานี่เป็นอย่างที่อธิบายมานี่แหละทุกคนเหมือนกันหมดแต่ก่อนนี่คนเป็นโรคท้องอืดกินอาหารแล้วไม่ย่อยตายไม่มียารักษาต่างกันไหมในสมัยก่อนๆโน้นไม่มียารักษาเลยท้องอืดกินอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยท้องมันก็อืดหายาอะไรมารักษาก็ไม่ได้ไม่มียาอย่างปัจจุบันนี้มียาไหมโอ้ยไม่อดไม่อยากยาธาตุน้ำแดงยากระต่ายบินนู่นกินเข้าไปปุ๊บหายเลยปัจจุบันนี้เป็นไข้เป็นป่วยโรคโควิดหายาอะไรรักษาก็ไม่ได้พอใครเป็นเข้าแล้วก็รักษาหายาอะไรใส่ก็ไม่หายในที่สุดก็ต้องตายอีกร้อยปีข้างหน้านี่โอ้ยถือเป็นเรื่องธรรมดามียารักษาแต่ปัจจุบันไม่มียารักษาก็พุงยาขึ้นมาเอาวิธีนั้นมาฉีดดูมาแก้ไขดูก็พอแก้กันไปได้บ้างนั่นมันเป็นอย่างนี้เอาจริงร้อยปีข้างหน้านี่เขาหายาได้แล้วป่วยแบบนี้ปุ๊บเขายาให้กินให้ฉีดหายเนี่ยลองพิจารณาดูดินี่แหละความเปลี่ยนแปลงแม้แต่โรคไข้ไข้เจ็บก็เป็นขึ้นได้ทุกคนไม่เป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งนี่แหละให้เราพิจารณาให้ดีเราเกิดมาแล้วอย่าทิ้งความดีเอาความดีให้มากที่สุดถึงแม้เราจะแก่จะเฒ่าหรือเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็เหมือนกันให้พยายามปฏิบัติธรรมให้หนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้มันหนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้ตั้งใจคำว่าวิปัสสนาก็คือให้พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาเองเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันก็เกิดพอมันเกิดแล้วเอามาพิจารณาดูตัวตนของเราว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นปั๊บลงไปเลยสบายเลยเห็นชัดเลยโอ้โหตัวตนของเรานี่เป็นอย่างนี้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้นี่ให้พิจารณาลงไปเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจพิจารณาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราจริงๆเลยท่านเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตอนนี้เราก็เรียกว่าตัวตนของเราอยู่
แต่หลังจากเราตายไปแล้วมันไม่ตัวตนของเราเนี่ยมันจะหมดไปหมดไปเขาต้องเอาเผาทิ้งไม่ว่าพระว่าโยมก็เหมือนกันหมดท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นธรรมะขึ้นมาในใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้แหละคือเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้ละเอียดลงไป

0: ความเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็เห็นความไม่เที่ยงนี่แหละพระองค์จึงออกบวชเห็นคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายพระองค์ก็เบื่อหน่ายจนออกบวชออกบวชก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตั้ง6 ปีแล้วนะจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระองค์เคารพธรรมธรรมนั่นแหละทำให้เห็นวัฏสงสารอันนี้เป็นของที่เป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยทุกข์เพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายนี่แหละเป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยอย่าคิดว่าตัวเรายังเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ให้คิดว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะให้เราได้พิจารณาเห็นโทษของการเกิดมาเป็นคนถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเป็นคนนะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ค่อยล่วงไปล่วงไปหมดไปหมดไปก็ตายให้พิจารณาให้มันเห็นชัดหัดผมก็เป็นของไม่เที่ยงต้องตัดต้องแต่งอยู่ทุกเดือนนี่แหละขนก็ไม่ใช่ของเราเนื้อก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราอะไรต่างๆนี้ไม่เป็นของเราสักอย่างเราจะยึดถือได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นของเราจริงๆสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นอะไรก็เห็นตัวตนของเรานี่แหละว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาเห็นชัดตรงไปเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายชัดเจนลงไปในตัวของเราในใจของเราความหลุดพ้นก็ไม่ใช่ตัวของเราหลุดพ้นนะใจของเราเป็นผู้หลุดพ้นการปล่อยการวางความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยแหละเป็นผู้เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วมันก็วางความยึดความถือไม่ยึดถือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบพยายามให้มันเห็นชอบในตัวของเราขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นจิตเราไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบแล้วจิตที่ยังไม่รู้แจ้ง เราก็ได้ทำแล้วอันนี้ก็ให้หัดพิจารณากายอันนี้ว่าไม่ใช่ของเรามันเป็นสัมมาทิฏฐิหมดเลยคือเห็นชอบหมดถ้าเห็นชัดลงไปในตัวเราแล้วท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณายังไงเอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาพอมันพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาในใจโอ้มันวางได้มันไม่ทุกข์มันไม่กังวลไม่วุ่นวี่วุ่นวายแม้เราใกล้จะตายถ้าเห็นธรรมแล้วไม่วุ่นวี่วุ่นวายเหมือนคนนอนหลับไปเลยนะมันเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมในใจของเราพยายามแก้ไขเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยให้พิจารณาต่อไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าฮะมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นของสกปรกให้พิจารณาลงไปอย่างนี้ผมก็เป็นของปฏิกูลขนก็เป็นของปฏิกูลเล็บก็เป็นของปฏิกูลหนังก็เป็นของปฏิกูลเนื้อก็เป็นของปฏิกูลนี่แหละใครเราเป็นผู้ปฏิกูลใจเห็นกายนี่เป็นของปฏิกูลใจเป็นผู้เห็นกายนี้เป็นของปฏิกูลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าคิดว่ามันจะไม่ตายมันจะไม่เปื่อยไม่เน่ากายนี้นะท่านให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณากายเห็นของประสบโอกปฏิกูลก็ได้หรือเห็นเป็นของไม่เที่ยงก็ได้เราต้องพยายามทำไปเรื่อยแต่ว่าสมาธิมันได้ทุกคนแต่การรู้เห็นบรรลุมรรคผลมันต่างกันผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้มันต้องเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในตัวตนของเรานี้นี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้เห็นไม่เที่ยงในตัวตนของเราเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลในตัวของเราให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญารู้เห็นแจ้งชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดป พระอรหันต์ก็ไม่มีเรียกมีงานอะไรหรอกมีแต่จิตสงบไปแหละใจมันสบายมันไม่วุ่นวี่วุ่นวายมันเป็นความสุขความสงบคอยพิจารณาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆที่เราคงจับหลักปฏิบัติได้แล้วให้พิจารณาตัวของเราให้ดีให้เห็นชัดตามเป็นจริงที่พุทธิดังที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ให้ทำตามนั้นแล้วเราก็จะได้รับความสุขความเจริญได้ไปตลอดรอดฟังถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ไม่มีอะไรจะยึดถือเอาแล้วปล่อยวางได้หมดกิเลสก็หมดจากใจใจก็มีความสุขไม่วุ่นนี่วุ่นวายมีแต่ความสุขความสบายภายในใจเทศให้ฟังเพียงเท่านี้แหละให้นำไปพิจารณาที่นายเห็นชัดในใจวิปัสสนาก็คือรู้ความจริงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเราต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เราจึงจะไม่มีทุกข์ในใจไม่มีทุกข์ในกายไม่มีทุกข์ทุกอย่างมันวางได้หมดแล้วมันละได้หมดแล้วให้พยายามตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: แต่ผู้ใดที่ประกอบด้วยองคุณ6ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือเธอในกรณีนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการสังวรกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการเสพเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการงดเว้นแต่นั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทากิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นอินทรีย์ที่ถ้าเมื่อบุคคลไม่สำรวมแล้วกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลาย อันเป็นเครื่องคับแค้นและรับร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านั้นอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นข้อนี้เป็นเพราะเมื่อบุคคลไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งเธอนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรนั้นเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความอายเธอพิจารณาโดยแยบกายแล้วพึงบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์ปรมาจารย์โดยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียและไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนเดือดดัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราเธอพึงพิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะเกิดแต่ฤดูกาลและเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้นอยู่เธอพิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงบริโภคโยกยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งข้อนี้เป็นเพราะเมื่อบุคคลไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งตนันละได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งตนันก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เป เป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อกลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วยังกล้าแข็งแสบเผ็ดขมขื่นไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งจะนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงูหลักตอขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกและหลุมมูจระและงดเว้นในที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำทรามแต่นั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปนั้นเสียและย่อมงดเว้นจากเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธองดเว้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเท่านั้นละได้แล้วด้วยการงดเว้นนี่สุดท้ายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดไปย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมบรรลามกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นข้อนี้เป็นเพราะ ถ้าเมื่อบุคคลไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งบังเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอบรรเทาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันจะเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งเท่านั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งเท่านั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชงย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมอบรมวิริยะสัมโพชงย่อมอบรมปีติสัมโพชงย่อมอบรมปัสสติสัมโพชงย่อมอบรมสมาธิสัมโพชงย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชงอันแต่ละอย่างแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยวางข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภาวนาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งเท่านั้นละได้แล้วด้วยการภาวนาภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลประกอบด้วยองค์คุณ6ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์อานนท์สาวกทั้งหลายพึงเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเป็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของพระศาสดาไม่เงี่ยหูฟังไม่ฟังด้วยดีไม่ตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงแต่แกล้งคือจงใจทำให้ผิดจากคำสอนของศาสดาไปเสียอานนท์สาวกอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องโดยความเป็นมิตรเลยอนนท์ส่วนสาวกทั้งหลายผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของศาสดาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงและไม่จงใจที่ทำให้ผิดจากคำสั่งสอนอานนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยอานนท์ประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยก่อนนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานอนนท์เราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อที่ทำแก่หม้อยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เองแหละภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณสิบเอ็ดอย่างนี้ย่อมเหมาะสมที่ควรจะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้องคุณสิบเอ็ดอย่างอย่างไรคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้เคลียร์ไขขางเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สมควรเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่โคควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างเป็นผู้ให้เกียรติแก่โคอุสภะท่านเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วย

เป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สูงควันเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษายุคการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาเป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเธอผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนี่แหละเรียกว่าผู้ฉลาดในลักษณะภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้คอยเคลียร์ไขขางเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะวินัยนี้อดกลั้นได้และบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวกับกามความตรึกเกี่ยวกับความมุ่งร้ายความตรึกเกี่ยวกับการทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นที่เกิดขึ้นแล้วและอดกลั้นได้และบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเธอผู้ที่คอยเกียร์ใครขลางเป็นอย่างนี้แหละและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาเรื่องฝึกใจให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยพระครูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไอโซและฟังพระสูตรเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติในการทำจิตประกอบด้วยที่ได้นำกันเทศของท่านหมายตำฟังได้ฟังนั้นเพื่อจะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทบอกสอนวิชาตามที่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกสอนเอาไว้เป็นสายเป็นทางดำเนินเป็นเส้นทางที่สืบเนื่องต่อเป็นมาจึงทุกๆปีในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จึงจัดให้มีวันบุรพาจารย์เพื่อที่จะระลึกถึงในข้อนี้โดยในปี2529นั้นก็จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เพราะว่าคนที่หาได้ยากท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงคนที่รู้คุณของคนอื่นคือกตัญญูและมีการแสดงออกคือกตเวทีคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนที่หาได้ยากอยู่รวมถึงคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนคือบุปการีด้วยซึ่งในวันที่30ที่ทางมูลนิธิจะจัดให้มีงานวันบุรพาจารย์นั้นก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงก็จะเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เป็นการที่เราบูชาคุณของครูบาอาจารย์ด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา

0: ทําการบูชาด้วยการปฏิบัติโดยข้าพเจ้าก็จะเล่าประวัติของหลวงพ่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลานั้นประมาณสัก20นาทีแล้วก็มานั่งสมาธิฟังเทศร่วมกันโดยงานของเรานั้นก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารที่อาคารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลท่านผู้ฟังสามารถมาได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆมาร่วมบุญกันมาปฏิบัติบูชากันระลึกถึงแล้วกระทำตอบแบบนี้จะเป็นการกระทำตอบเป็นการตอบแทนที่จะเสมอกันได้ในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
12: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
11: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
12: ท้อง
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งขยายความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรของไทยในระดับสากล
13: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในวันนี้จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกหรือเอเปก2026ระดับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางอาหารณเมืองต้าเหลียนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นไปที่นโยบายระดับประเทศในหลายมิติทั้งเรื่องการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำและด้านปศุสัตว์โดยคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือเพิ่มเติมทั้งในด้านปศุสัตว์และประมงทั้งนี้เชื่อว่าภายหลังการร่วมประชุมในครั้งนี้น่าจะมีข่าวดีในด้านการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการสำคัญสำหรับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมความสำเร็จศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยาช่วยลดเวลารอคอยและสร้างรายได้กว่า152ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการบริการด้านจักษุวิทยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทจึงนำความเชี่ยวชาญมาขยายบริการในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพผ่านคลินิกพิเศษนอกเวลาส่งผลให้ในปี2568มีผู้รับบริการสูงถึงกว่า 42,000 รายและสร้างรายได้มากกว่า152ล้านบาทโดยมีแผนเพิ่มบริการเฉพาะทางเช่นศูนย์เลสิกศูนย์ชะลอสายตาสั้นในเด็กและการผ่าตัดโรคจอตาควบคู่กับการขยายพื้นที่โดยย้ายที่ตั้งมายังอาคารศูนย์การแพทย์บางรักเขตสาทรคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการประมาณกลางปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้ประชาชนเขตเมืองทั้งคนไทยและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์ฟื้นสมรรถภาพทางการเห็นที่ครบวงจรแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขการจัดตั้งธนาคารเยื่อหุ้มรกและยกระดับธนาคารกระจกตาเพื่อเป็นศูนย์กลางเลสิกและบริการจักษุวิทยาที่ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จในจุดเดียวลดเวลารอคอยของผู้ป่วยและรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมนี้
14: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะขึ้นฮักค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
2: เราก็ยังมีเวลาเจอกันอีกสักประมาณ1สัปดาห์นะ
0: ค่ะมีสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าอีก
2: สัปดาห์หน้านะคะหลังจากนั้นจะไม่เจอน้องพลอยนะคะน้องพลอยก็จะหายแวบไปจากหน้าจอ
0: ไปพักหนึ่ง
2: ชั่วคราวหนึ่งปีนะ
0: คะ
2: ใช่เดี๋ยวจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามน้องพลอย ไปติดตามได้ที่บ้านส่วนตัวของน้องพลอยก็คือ
0: ช่อง TikTok เน
2: า
0: ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆเจอกันบางทีถ้าไลค์ถ้าโพสอะไรก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดอะไรได้หมดเลยแต่ว่าอย่ากดโกรธอย่ากดรีพอร์ตแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยน้องพลอยก็จะไม่พูดภาษาไทยแล้วนะจะไปแบบอินเตอร์นะคะอ่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะน้องพลอยจะไปเป็นดาวจรัสฟ้าที่ไหน
0: จะเป็นไม่เป็นดาวที่ไหนแล้วค่ะเป็นดาวที่นี่แหละเนาะ
2: เป็นดาวที่
0: ไปศึกษาต่อเฉยๆ
2: ใช่ไปเรียนต่อนะคะที่โซนยุโรปค่ะนะคะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะปี
0: แต่ยังมีเวลาเจอกันนะอาทิตย์หน้ายังอยู่จันทร์อังคารยังได้อยู่อีกสัปดาห์นึง
2: ติดตามก่อนนะติดตามกันก่อน
0: อย่าเพิ่งลืมกันนะ
2: ใช่ค่ะอ่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลได้จาทรชัยโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรสินพิทักษ์ค่ะส่วนช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะถ้าเป็นวิทยุก็ไปฟังที่ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมงานของเราไปประชุมกสทช.แล้วก็จะมีวิทยุชุมชนเข้ามาประชุมด้วยขอบคุณหลายๆจังหวัดนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณเราด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะตอนนี้นะคะที่เพจของข่าวยามเช้าเนี่ยขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาตอนนี้เพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึง2นาทีคอมเมนต์นี่ประมาณ
2: 180,000
0: รัวมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันนะคะยังมีเวลาคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์ไว้รอได้เลยน
2: ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้ค่ะวันอังคารที่18แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่กบทันไหมคะฝนเนี่ยก็คือฝนราชการเลยตกหนักมากหมายถึงว่ากลับไปก่อนใช่ไหม
2: ทันฝนพอดีเลยค
0: ่
2: ะ
0: ฝนตกหนักมากเลยนะคะหลายๆพื้นที่ค่ะเช้านี้เนี่ยเรามาติดตามอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้นะ18สิงหาคมเป็นฉบับที่6แล้วนะคะเรื่องของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะวันนี้เนี่ยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้ประชาชนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขาหรือว่าพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำท่วมขังระยะสั้นๆได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะในช่วง19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่2เมตรนะคะยังไงก็ชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนสำหรับเรือเล็กช่วงนี้นะ งดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยออกใหม่น
2: ะ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงให้เราวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้หน่อยนะคะแล้วก็ติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าปภ.เซลบอร์ดแคสช่องทางต่างๆที่เขาเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะคะ
2: ค่ะมาดูปริมาณน้ำฝนกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกไปแล้วว่าวันนี้ยังมีฝนอยู่นะในหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะก็จะได้เตรียมรับมือได้ภาคเหนือ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกยังอยู่ในโซนที่ฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% มากันที่ภาคใต้อ่าวไทยค่ะฝนประมาณ 30% ลดลงแล้วนะคะส่วนอันดามันก็ลดลงค่ะ 40% ส่วนภาคกลางค่ะ 40% เช่นกันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครนั้นรวมไปถึงปริมณฑลวันนี้ 60% ฝนยังเยอะอยู่นะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็จะได้รับมือได้นะคะว่าใครจะออกแต่ต้องทำใจเพราะว่าฝนเนี่ยจะชอบมาช่วงบ่ายเย็น
0: ใช่คือแล้วยิ่งเวลาใกล้เลิกงานนะ 3-4 โมงอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตกแบบว่าตกมาเพื่อให้รถติดรอเราเลิกงานเลย
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: เมื่อวานเนี่ยแถวแถวสะพานใหม่ตกตั้งแต่บ่าย 2 โมงจนถึงเย็นถึงค่ำเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ยิ่งยาวเลย
0: ยิ่งยาวเลยแล้วมันตกแบบว่าคือไม่ได้แรงขนาดนั้นนะพี่กบแต่ว่าตกแบบว่าไม่มีท่าทีว่าจะหยุดอ่ะ
2: รวยรวยไม่รวยรวยจะว่ารินรินก็ไม่เชิงรินรินนะมันหนักกว่ารินรินน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: มันก็จะเม็ดหนากว่ารินริน
2: เม็ดหนา
0: แต่ว่าก็ไม่ได้แรง
2: ทำไมไม่มีใครสับบัญญัติสรรพนามนี้ไว้นะว่าปกติรินรินปล่อยปล่อยเราจะรู้แล้วหยิมหยิมเนา
0: ะ
2: ก็คือตกไม่หนักมากแต่ไอ้มากกว่ารินรินเนี่ยคืออะไรบอกมาหน่อยนะคะ
0: บางที่บางจังหวัดอาจจะมีคำเรียกก็ได้นะ
2: ยัง
0: ไงคุณผู้ฟังคอมเมนต์บอกเราได้ค่ะมาดูในพื้นที่ที่ถือว่าในทุกๆปีเราก็จะมีการได้ยินข่าวเนาะเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการรับน้ำอยู่เหมือนกันนั่นก็คือที่อ่างทองนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะคุณณทีมนตรีวัฒน์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมีการมอบหมายนะคะให้หน่วยงานต่างๆนะพร้อมกับปภ.ของจังหวัดอ่างทองแล้วก็ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครอบคลุม3 อำเภอก็คือที่อำเภอชัยโยเขตพื้นที่ตำบลหลักฟ้าแล้วก็มีอำเภอเมืองอ่างทองนะคะที่บริเวณโค้งประทูด้านหลังวัดอ่างทองวรวิหารค่ะแล้วก็ที่อำเภอป่าโมกนะคะป่าโมกก็จะเป็นพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมกรวมถึงตำบลผงเพงด้วยนะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะต้องเฝ้าระวังกันค่ะแล้วก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดเองค่ะกำชับให้มีการเตรียมความพร้อมในการวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามระดับน้ำสภาพคันกั้นน้ำแล้วก็แนวป้องกันน้ำรวมไปถึงจุดเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยนะคะเตรียมประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงให้ความสำคัญสูงสุดเลยเนี่ยอันดับแรกคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องของการวางแผนไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงที่เรายังมีน้ำฝนใช้นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ต้องกักเก็บน้ำให้เต็มที่และที่สำคัญประหยัดน้ำนะคะคำนี้เนี่ยใช้ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าแล้งหน้าร้อนเท่านั้น
0: ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดแล้วก็ต้องช่วยกันอย่างจริงจังด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของเรียกว่าข่าวดีแล้วกันเนาะเมื่อวานนี้หลายๆคนก็อาจจะได้ไปชมบรรยากาศ
0: คือถ้าใครอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในแถบกรุงเทพแถวสะพานกรุงธนไปจนถึงวัดอรุณ
2: ก็จะได้ชมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะในการเสด็จพระราช ในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเรือพร้อมด้วยกำลังพลในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย 2,200 นายค่ะรวมพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8นะคะก็อยู่ในเขตของบางพลัดกรุงเทพนี่แหละค่ะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้กล่าวมอบโอวาทนะคะแก่กำลังพลตอนหนึ่งนะคะว่าท่านทั้งหลายล้วนเป็นกำลังหลักที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้จัดการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติขอให้คณะกรรมการและกำลังพลประจำเรือทุกนายพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านคือผู้แทนของกองทัพเรือซึ่งจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความอดทนตลอดการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เหลืออย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เป็นการจัดขบวนที่มีความสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติดังเช่นอดีตที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอดค่ะและจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดไปด้วยเช่นกันค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะก็จะใช้กำลังพลที่ได้ทราบไปแล้วนะคะก็คือ 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแล้วก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาวทั้งสิ้นเนี่ย 1,280 เมตรกว้าง90เมตรค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะก็จะมีอันดับแรกเลยจะไล่ถึงริ้วสายเป็นริ้วสายกลางซึ่งเป็นเรือสายสำคัญซึ่งประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์แล้วก็เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญภาพพระกฐินและนอกจากนี้นะคะยังมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนั่นเองค่ะพร้อมด้วยเรือตำรวจแล้วก็เรือแสงเจ็ดด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งนะคะมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นนะคะเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะคะก็จะมีหลากหลายเรือแล้วก็ปิดท้ายริ้วในสายด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหล่าทองเป็นเรือคู่ชักนะคะมีริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำค่ะสำหรับการฝึกนะคะจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยการซ้อมย่อยทั้งหมด10ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งก่อนที่จะมีพิธีจริงนะคะพระราชพิธีจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือการซ้อมย่อย10ครั้งในช่วงตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงตุลาคมเขาเริ่มซ้อมย่อยครั้งที่1ไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่กบครั้งแรก17สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีวันที่20 27สิงหาคมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีวันที่3 8 17แล้วก็23กันยายนนะคะแล้วก็จะมี2 8 15 21 28ตุลาคมด้วยนะคะก็เป็นการซ้อมทั้งหมดนะคะก่อนจะมีวันพระราชพิธีจริงก็คือ6พฤศจิกายนค่ะซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการชมการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยมีกำลังพลกองทัพเรือทุกนายค่ะคืออย่างที่บอกก็คือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญนี้นะคะประชาชนเนี่ยสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้น ทางที่ขบวนเรือแล่นผ่านโดยพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็คือถ้าเป็นฝั่งทนค่ะพี่กบบริเวณใต้สะพานพระราม8ส
2: ่
0: วนสาธารณะนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตรารามวัดอรุณราชวรารามก็ได้ส่วนถ้าใครอยู่ฝั่งพระนครค่ะที่สวนสันติชัยปราการนะคะข้างป้อมพระสุเมรุนะคะท่ามหาราชท่าช้างได้เลยรับชมกันเขาจะฝึกซ้อมประมาณ 15:00 นนะคะที่เรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8จนเสร็จพิธีที่วัดอรุณราชวรารามค่ะการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะก็อย่างที่บอกไปมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยนะคะใครที่จะต้องสัญจรอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนใครที่จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปทำงานกลับบ้านต่างๆก็อาจจะต้องเช็ควันแล้วก็อาจจะต้องคำนวณหลีกเลี่ยงเส้นทางเผื่อมีการขอความร่วมมือปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราวในเวลาที่เขาซ้อมจนเสร็จพิธีนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะ
2: ค่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องติดตามกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งการเยือนที่ซิดนีย์เมื่อวานเนี้ยเดินทางเมื่อคืนนี้นะคะเดินทางถึงซิดนีย์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นทริปสำคัญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะไปสร้างโอกาสเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางถึงนครซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อคืนนี้ประมาณ 22:00 นก็คือประมาณ 16:00 นซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นของซิดนีย์ของออสเตรเลียเขาด้วยค่ะเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งภารกิจของท่านเนี่ยก็คือ 17 เนาะ 1718 19 20นะคะโดยพิธีต้อนรับเนี่ยอย่างเป็นทางการก็จะจัดขึ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้19สิงหาคมนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลของออสเตรเลียค่ะส่วนในวันนี้18สิงหาคมท่านนายกจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะที่ Government House นะคะแล้วก็มีการปาฐกถาที่สถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียด้วยค่ะพร้อมกับการไปชุมนุมไทยนะคะไปพบปะผู้ชุมนุมไทยนะคะในย่านไทยทาวด้วยแล้วก็จะมีการหารือกับบริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของที่นั่นนะคะแคนวา PTL Limited นะคะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วยค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะภารกิจของท่านก็คือท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมหารือกับภาคธุรกิจที่โรงแรมคราวซิดนีย์ค่ะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของไทยแล้วก็ออสเตรเลียด้วยหลังจากนั้นท่านก็เป็นธรรมเนียมนะคะไปที่นั่นก็จะมีการรับประทานอาหารค่ำกับภาคเอกชนของไทยแล้วก็หลังจากนั้นท่านจะเดินทางไปที่กรุงแคนเบอร์ราในเวลา 21:30 นเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องเขากับรายละเอียดนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จะไปกันที่สงขลานะคะก็มีการประชุมกันโดยเฉพาะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่คุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะเป็นคนกำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ประชุมกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคณะกรรมการภาครัฐภาคเอกชนเพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่รวบรวมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมกันนะครม.สัญจรก็คือ31สิงหาคมนี้โดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นโครงการป้องกันน้ำท่ว
2: ม
0: ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยสงขลาโอ้โหต้องบอกว่าเจออุทกภัยมหาอุทกภัยหนักหน่วงเลยค่ะและอีก4จังหวัดที่เหลือก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนโครงการอื่นก็จะเป็นเรื่องของผังจังหวัดนะคะ ว่าจะมีการปรับสีใหม่หรือว่าจะพัฒนาหรือจะฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะฟื้นฟูอย่างไรเพราะว่ารายได้ต่อคนต่อปีค่อนข้างต่ำค่ะจึงต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะส่วนจังหวัดสงขลาก็จะมีโครงการพัฒนาที่จะนะที่จะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนและให้สภาพัฒน์ค่ะไปศึกษาถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะใหม่โดยเป็นการนำมาต่อยอดใหม่นะคะที่สภาพัฒน์ไปสำรวจเรื่องของ SCA ซึ่งเหลือประเด็นที่ยังไม่มีการความลงความเห็นที่ตรงกันก็คือเรื่องของการสร้างท่าเรือน้ำลึกโดยปัจจุบันนี้มีท่าเรือน้ำลึกสงขลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มันเกิดปัญหาคือว่า มีความแออัดเกิดขึ้นค่ะผู้ประกอบการส่งออกในพื้นที่กังวลว่าท่าเรือมันอาจจะไม่เพียงพอรองรับกับการขนส่งสินค้าไหมซึ่งท่าเรือสงขลานะคะไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่ออกไปได้แล้วนะเพราะว่าความลึกที่จะขุดลอกเนี่ยเกินกว่า9เมตรค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีปัญหาสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้นะซึ่งจะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะมีการไปหาข้อมูลร่วมกับกรมเจ้าท่านะคะแล้วก็จะนำไปให้ทางสภาพัฒน์เนี่ยเอาไปศึกษาต่อส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนา5พื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้นนะคะผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าจะใช้เท่าไหร่อย่างไรคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปเป็นตัวเลขออกมาแต่ที่นำเสนอมาส่วนใหญ่ค่ะเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนของภาครัฐก็คือเรื่องของการอนุมัติโครงการเท่านั้นแต่หลักใหญ่เลยเนี่ยคือเรื่องของผังเมืองเดี๋ยวเราต้องดูความคืบหน้าสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะก็จะมีการประชุมครม.สัญจรไปที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขนาดนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะมีความเข้มข้นเรื่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้คุณปู่บุญมาสีมาศไปตีคล้องร้องข่าวเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคุณปู่เตรียมไว้แล้วค่ะ
0: ใช่เดี๋ยวถ้าเราพูดเนี่ยเดี๋ยวจะซ้ำงานเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเบื่อนะ ให้พี่ปู่เป็นคนอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะ6:30 น.ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
4: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
3: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลมแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
4: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
9: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มภารกิจหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะกับภาคเอกชนออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยวครับและหลังจากภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดกันว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลือพร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับพ่อแม่พี่น้องครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการขนส่งเมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกมันสูงขึ้นต้นทุนของภาคการผลิตและการขนส่งภายในประเทศจึงปรับตัวตามไปด้วยและสะท้อนมายังราคาสินค้าที่ประชาชนจะต้องจับจ่ายในชีวิตประจำวันการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและครับของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือควบคู่กันไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในระยะสั้นนั้นก็มุ่งลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในระยะยาวก็มุ่งเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยให้พึ่งพาการนำเข้าน้อยลงกระทรวงการคลังเองก็เร่งดำเนินการทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ได้4ช่องทางด้วยกันอันได้แก่เว็บไซต์โครงการที่ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอันประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามแต่สอบถามที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook เพจส่วนตัวที่ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี2569ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังได้คาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมันพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญเลยครับที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลเองจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทนี่แหละเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับแล้วท่ามกลางความท้าทายก็ยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นนั่นก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 2.55 แสนล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve อย่างเช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดก็สอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็สะท้อนภาพชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันอีกว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางแล้วเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยระบุและครับว่าวาระสำคัญที่จะมีการนำเสนอนั่นก็คือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักและครับซึ่งภาครัฐก็มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันส่วนการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยก็ต้องไปถามกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหละครับซึ่งออกมาชี้ถึงภัยความมั่นคงยุคใหม่ว่าซับซ้อนขึ้นแล้วย้ำว่าประเทศไทยต้องรู้เท่าทันภัยล่วงหน้าลดการพึ่งพาต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026หรือ TSD 2026ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งก็มีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมระหว่างวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2569ณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุนะครับว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติจึงจะต้องมีการปรับจากการรอรับมือมาเป็นการประเมินและป้องกันภัยกันล่วงหน้าและทางกองทัพก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสงครามในหลากหลายมิติแล้วครับโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นครับพี่น้องรวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็มีระบบสื่อสารสำรองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความจริงสถานการณ์ไทยกัมพูชากันหน่อยโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงก็ร่วมแถลงข่าวผ่านรายการที่ชื่อว่า JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า JIC นี่แหละครับซึ่งเป็นการสรุปและยืนยันว่าในห่วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ส่วนทางด้าน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลต่างๆจากพี่น้องประชาชนแล้วยืนยันว่าทางกองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องแล้วประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามอยู่ในระดับที่1ถึง2หรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้น JIC ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและความคืบหน้าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายบอกว่าให้ช่วยกันไปใช้แจ้งรัฐแจ้งรัฐนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแล้วก็แจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละครับให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งยอดดาวน์โหลดสะสมในแอปทางรัฐมีถึง 49,545,109 คนเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐคำนี้นะครับแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะมีการเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งรัฐนี้ไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนั่นเองครับพี่น้อง และช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโดยรัฐบาลออกมาเปิดเผยผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือให้ดำเนินการก่อน31สิงหาคม2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคม2569ก็พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนไปแล้ว 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ69ก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือประมาณ 8 แสนคนแล้วซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนครับโดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่กิจกรรมของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเตรียมจัดงานที่ชื่อว่า SDX 2026เปิดเวทีระดมพลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อสร้างระบบสวัสดิการโอกาสรับสังคมไทยยุคเปลี่ยนผ่านครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เตรียมจัดงาน Social DevelopmentExpo 2026หรือตัวย่อ SDX 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทยไปด้วยกันผ่านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิชาการและต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับแล้วไฮไลท์สำคัญของงานนี้นั่นก็คือการจัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิและสวัสดิการโดยออกแบบพื้นที่ตามหลักUniversal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรืออารยะสถาปัตย์นั่นเองแหละครับพี่น้องเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครับแล้วทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามแต่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสังคมไปร่วมงาน SDX 2026เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสนวัตกรรมและร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนในวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือกันหน่อยโดยทางกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่30สิงหาคมนี่แหละครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทีนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือ SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งแต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่นั่นเอง

0: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
1: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
0: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
1: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคอมเมนต์มาที่เพจข่าวยามเช้านะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาค่ะพี่ประภาสวัสดีนะคะพี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายฝนตกรัวๆครับ
1: ค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่าเยี่ยมเลยครับเมื่อสักครู่ตีของร้องข่าวน้องชาตรีเช่นกันนะคะบอกว่าตื่นมาฟังแต่เช้าทุกวันเหมือนกัน
0: ขอบพระคุณค่ะคุณโกศลนะคะแฟนตัวยงบอกติดตามที่กาฬสินธุ์เช้านี้ฟ้าครึ้มฝนไม่ตกครับ
1: คุณทันคุณลุงนะนะคะคุณนิดแซ่เจียคุณสมจิตนะคะพระรุ่งด้วยเช่นกันค่ะพี่ติ๋มคลองเตยคุณออสชุดคุณปิ่นนะคะคุณพ่อเฉลิมสุขค่ะคุณพ่อดิฉันเอง
0: ค่ะสวัสดีนะคะคุณปีชาคุณพี่สุพิษนะคะบอกชัดภาพเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณค่ะคุณกิติการสวัสดีนะคะ
1: ค
0: ุณคุณธดานะคะคุณวนิดาสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ส่งมาให้แบบรัวๆเลยคุณสมเหมือนคุณอธิการมาแล้วนะคะพี่พงศักดิ์ด้วยคุณสุชินพี่อุศีทักทายทีมงานข่าวยามเช้านะคะแล้วก็พี่สมยศนะฟังจากมาบตะพุธนะคะ
1: พี่สมยศบอกว่าสวัสดีคุณกบและคุณแอลคุณแอลยังนอนอยู่เลยค่ะ
0: วันนี้เป็นคุณพลอยค่ะ
1: คุณพลอยนะคะคุณผู้ดีที่ราบสูงค่ะคุณอัชราด้วยนะคะฟังอยู่ที่เพชรบุรีทุกเช้าค่ะ
0: ค่ะพี่สุเทพแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากพ
1: ี่
0: โชคสวัสดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณทองหยดมาแล้วนะคะ
1: ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวย้ำเช้านะคะเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันไปจนถึงเตรียมเข้าไปฟังข่าวในช่วงภาคหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันที่ข่าวที่เรียกว่าเรียกน้ำเรียกน้ำย่อยเรียกต่อมความอยากผลไม้มาหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพลอยค่ะเชิญค่ะคุณพลอย
0: ย้อนกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ย้อนกันเลยค่ะ
0: ไปดูมหกรรมผลไม้ชายแดนใต้ค่ะเขาบอกว่าอร่อยได้ทุกลุกเลยนะคะโดยที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลานะคะจัดกิจกรรมขึ้น 17-19 สิงหาคมนะเพื่อเปิดตลาดให้ผลไม้และสินค้าแปรรูปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเชื่อมโยงสู่ตลาดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์การค้าแล้วก็การท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นะคะรวมถึงรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะภายในงานเขาก็จะนำผลไม้สดแล้วก็สินค้าแปรรูปจากยะลาปัตตานีนราธิวาสเอาไปจำหน่ายโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างนี้ค่ะพี่กบทุเรียนเมื่อกี้บอกอยากกินอยู่ทุเรียนทุเรียนนะคะแล้วก็มีลองกองตันหยงมัดนะ มีส้มโชกุนนะคะมีลูกหยีมีสลัดอินโดแล้วก็ลังแขด้วยเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที
1: ่ลังแขใช่มั้ย
0: ใช่
1: แล้วก็มีส้มโอปูโก
0: ใช่
1: ไม่เคยได้ยินเลยนะนี่น่าไปลองนะ
0: ไปลองได้ค่ะ 17-19 สิงหาคมนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่นะคะไปสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่วงนี้หน้าผลไม้ของภาคใต้ด้วยไปหารับประทานกันได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายนะคะอ่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่แต่ว่าต้องนั่งเครื่องไปนะสงขลาแต่ใครอยู่ในโซนนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของข่าวยามเช้าในวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันยามเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางและทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุพเรศธรรมฤดีคุณสายชนีสร้างและทีม Facebook Live ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่

0: มจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับสิงคโปร์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาเวลส์ก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี